าทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษ

0: ยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
1: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผล

0: ร่วมกับสาครภูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
3: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้
5: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
4: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมา

0: ตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ 4-3 เฟรมลูกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย 0-2 เซต 3-6 และ 1-6 พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนรอมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้

0: มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
1: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระ

0: ที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
11: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
12: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
11: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
12: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
11: คุณ
12: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่ได้มีหลักว่าจะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
11: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
12: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
11: ครับผม
12: นะครับ
11: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
12: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบนึงเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
11: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
12: ได้ครับแน่นอนในขั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับหวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
11: ใ
12: ช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
11: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
12: ถูกต้องครับถูกต้อง
11: ครับ
12: ถูกต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็จะเขียนชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
11: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
12: ใช่ครับใช่ครับ
11: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
12: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
11: ครับ
12: ถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวดก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาทอันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
11: เ
12: ราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณท็อป
11: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
12: ถูกต้องครับ
11: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
12: ใช่ครับก็

0: เลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้
1: ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำมาจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
0: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับ ถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
1: ที่รู้จักช่วยทำให้
0: ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
1: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
0: ผมว่าไม่เกินเดือนนึงเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดนึงเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
0: ใช่ครับใช่
1: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
0: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
1: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอบคุณท่านพันโทหนุนสรรสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
0: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ

0: คมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
1: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งอาจอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดนึงว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งนึงแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
0: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
2: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
0: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิดันเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
5: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
4: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
6: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนซึ่งเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกรเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
4: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันภาแสนตุ้มรายงาน
3: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
7: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภา

0: กองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
1: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
0: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
0: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
3: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปตามรอยพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกค่ะหากพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกภาพแรกที่คนไทยส่วนใหญ่นึกถึงคงหนีไม่พ้นพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวพิษณุโลกนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดใหญ่วัดคู่บ้านคู่เมืองที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สักการะหากแต่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความศรัทธาที่มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านใจกลางเมืองพิษณุโลกซึ่งในอดีตเคยมีชื่อว่าเมืองสองแควเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายด้วยความสำคัญของเมืองพิษณุโลกในฐานะเมืองหน้าด่านและเมืองลูกหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจึงได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นศูนย์

0: ร้อยตามแบบศิลปะสุโขทัยทั้งพระพักรูปไข่พระขนงโก่งพระนาสิกงุ้มเล็กน้อยและเปลวรัศมีเหนือพระเศียรโดยเฉพาะซุ้มเรือนแก้วเปลวเพลิงด้านหลังองค์พระซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดงานช่างไทยที่งดงามและหาชมได้ยากค่ะหลายคนเล่าว่าแม้จะเคยเห็นภาพถ่ายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เมื่อได้มานั่งสงบอยู่หน้าเบื้องหน้าพระพุทธชินราชด้วยตนเองกลับสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความศรัทธาที่ภาพถ่ายก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมดแม้ผู้คนส่วนใหญ่จะมุ่งตรงไปกราบพระพุทธชินราชแต่ภายในวัดยังมีศิลปกรรมล้ำค่าซ่อนอยู่อีกมากมายเช่นพระวิหารพระเหลือพระวิหารขนาดเล็กด้านหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพระเหลือตามตำนานกล่าวว่าเดิมทีตั้งใจหล่อพระพุทธรูป3องค์พร้อมกันคือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเมื่อหล่อเสร็จยังมีเนื้อโลหะเหลืออยู่จึงนำมาหล่อพระพุทธรูปองค์นี้เพิ่มเติมจึงเป็นที่มาของชื่อพระเหลือค่ะในส่วนของพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีภายในประดิษฐานพระประธานและมีจิตรกรรมรวมถึงรายละเอียดทางศิลปกรรมที่สะท้อนการบูรณะปฏิสังขรณ์ในหลายยุคหลายสมัยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือพระอัฏฐารถพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ตามคติศิลปะสุโขทัยคำว่าอัฏฐารถหมายถึงความสูง18ศอกองค์พระมีพุทธลักษณะสง่างามและสะท้อนความสามารถของช่างสุโขทัยได้อย่างชัดเจนรวมถึงวิหารพระเจ้าเข้านิพพานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารพระพุทธชินราชสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ภายในลานวัดภายในวิหารไม่ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติทั่วไปแต่ประดิษฐานหีบพระบรมศพจำลองของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวหีบทำจากศิลาลงรักปิดทองอย่างงดงามตั้งอยู่บนจิตกาธารหรือเชิงตะกอนที่ปลายหีบศพมีพระบาททั้งสองข้างของพระพุทธเจ้ายื่นทะลุออกมาโดยมีพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอรหันตสาวกผู้ใหญ่นั่งนมัสการอยู่ปลายพระบาทจำลองเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วและพระมหากัสสปะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศพก่อนถวายพระเพลิงไม่ทันพระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้พระบาททะลุหีบพระบรมศพออกมาเพื่อให้พระมหากัสสปะได้กราบเป็นครั้งสุดท้ายวิหารหลังนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายถือเป็นปฏิมากรรมจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดชิ้นหนึ่งในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนนิยมมาเพื่อกราบขอพรในเรื่องการปลดหนี้สินหรือขอให้ชีวิตผ่านวิกฤตและความทุกข์ยากโดยเปรียบเสมือนการดับทุกโศกให้หมดสิ้นไปตามความหมายของคำว่านิพพานค่ะผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ควรใช้เวลาเดินชมโบราณวัตถุจารึกและชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่จัดแสดงอยู่ตามจุดต่างๆภายในวัดเพราะแต่ละชิ้นล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกในอดีตเสน่ห์ของวัดใหญ่ไม่ได้อยู่เพียงการมากราบพระพุทธชินราชแล้วเดินทางกลับหากลองใช้เวลาอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเดินชมรอบพระวิหารชมเจดีย์เก่าแก่ฟังเสียงระฆังที่แว่วมาจากมุมหนึ่งของวัดและมองผู้คนที่เดินทางมาสักการะจากทั่วประเทศจะพบว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่อดีตและปัจจุบันดำเนินคู่ขนานกันอย่างงดงามค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะคร
0: ับ
1: กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับวันนี้จะมีการประชุมสภานะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวาระที่2วาระที่3แล้วนะครับหลายคนก็สงสัยอ้าวมันผ่านไปแล้วไม่ใช่หรือนั่นคือวาระที่1ในกรณีรับหลักการฮะ2กับ3เนี่ยคือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับแล้วก็มีการปรับลดงบเนี่ยในหลายกระทรวงนะครับและก็มีการนำงบเนี่ยที่ถูกปรับลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับนำเข้าสู่งบกลางงบกลางเนี่ยจะใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของราคาน้ำมันแพงหรือเรื่องของน้ำท่วมนะคร
1: ับ
0: อะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าไปสู่งบกลางนะครับวันนี้ก็จะมีการอภิปรายเป็นรายมาตราในแต่ละกระทรวงในการที่จะใช้งบต่างๆนะครับเชื่อว่าเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีในการซักซ้อมของฝ่ายค้านเพื่อนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับเขาเรียกว่าซ้อมไว้ก่อน3วันนี
1: ้
0: จันทร์อังคารแล้วก็พุธนะฮะก่อนที่จะไปถึงเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจการเมืองเรื่องแรกการเมืองเรื่องที่2ฮะวันนี้จากข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับ
1: ครับ
0: ยังเป็นอดีตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นแกนนำในระดับสูงฮะของกลุ่มผู้ชุมนุมเรารู้จักกันดีในฐานะแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
1: ครับ
0: พื้นที่ปไตยนะฮะพูดทีไรระดมมวลชนทีไรคนออกมาเฮ่เฮ่เฮ่กันทุกทีวันนี้จะมีการประกาศจุดยืนว่าจะมีการชุมนุมหรือไม
1: ่ครับ
0: มีจุดยืนในการชุมนุมอย่างไรและจะชุมนุมเมื่อไร
1: อัน
0: นี้น่าสนใจติดตามดูเพราะในสภาคือพิจารณางบในสภาคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงส่วนนอกสภาเนี่ยก็มีแรงกดดันในทางการเมืองเหมือนกันจากคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะอันนี้เป็นการเมืองร้อนๆนะฮะส่วนเรื่องเบาๆเอาเบาสักนิดนึงแล้วกันคุณณัฐพงษ์ฮะเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะ USS อับราฮัมลินคอนนะฮะของกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่มาเยือนประเทศไทย 2-6 กันยายนนี้นะครับ 4-5 วันนะครับได้พักผ่อนที่ประเทศไทยกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยอยู่ที่ 5,000 นายครับพักผ่อนเที่ยวในไทยเต็มที่ที่พัทยาที่ชลบุ
1: ร
0: ีก็ขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอันล้ำค่านะฮะอันนี้ตัวแทนกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะฮะแต่ว่าการเดินทางเยือนประเทศไทยขออภัยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเนี่ยหลังจาก200กว่าวันเนี่ยที่อยู่กลางทะเลเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวัน
1: ครับ ก็น่าจะได้เห็นความแสงสีนะนะ Walking Street ก็เห็นที่อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เป็นโลซีซั่นพอดี
0: ครับ
1: การที่มีทหารสหรัฐมาพักผ่อนอย่างนี้ก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะมีสีสันมากขึ้น
0: เขาบอกว่าน่าจะสัก50ล้านก่อนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ก่อนที่สหรัฐเขาจะมาลงเรือตรงเนี้ยมาเทียบท่าเรือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเงินสะพัดเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเยอะพอสมควรในพื้นที่ชลบุรีแล้วก็พัทยาเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยเขาก็มาใช้เงินคน 5,000 คนเนี่ยลงมาที่ประเทศไทยจะไม่ใช้เงินเลยหรือ
1: เป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้ 5,000 คนคุณตีสักคนละ500เท่าไหร่ละ
1: 500ก็โอ้โหหลายบาทนะเกือบ 550,000 5ล้าน
0: คนละพันก็แล้วกัน
1: เออ
0: พอฝรั่งเงินเขาเยอะ
1: ใช่
0: ดอลลาร์เขาเนี่ยสูงกว่าเราเงินสะพัดแน่นอนนะฮะสำหรับการเดินทางมาที่ประเทศไทยของนาวิกโยธินนะฮะฐานเรือสหรัฐอเมริกา 5,000 นายนะครับก็โบกมือบ๊ายบายลาไปที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเริ่มต้นข่าวเอาข่าวเบาๆก่อนแล้วกันสำหรับข้าราชการฮะไม่รู้เบาจริงหรือเปล่านะฮะ
1: ครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ฮะออกเอกสารชี้แจงครับคือมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องของการปฏิรูประบบราชการคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: เรื่องของการลดจำนวนคนนะฮะคือข่าวที่ถูกต้องก็คือว่า

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: งบปี70คือปี70ถ้าตำแหน่งไหนเนี่ยที่เขาระบุเอาไว้11ตำแหน่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่จริงๆไม่ได้ทำหน้าที่จริงๆนะครับว่างงานเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะมีการไม่ใช่อ่านแล้วฮะปรับลดตำแหน่งตรงนั้นลงยุบตำแหน่งลงยุบตำแหน่งตรงนั้นลงเช่นตำแหน่งบรรณารักษ
1: ์
0: นักโสดและอะไรต่างๆนะครับ
1: ผู้ประกาศรายงานข่าว
0: ใช่นะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะในหน่วยงานนั้นๆนะครับว่างตบยุงแล้วก็จ่ายเงินกันไปทุกเดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้
0: นะฮะแต่บางหน่วยงานเนี่ยอย่างกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยตำแหน่งเหล่านี้ยังคงมีอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็ปรับหลายตำแหน่งนะฮะเจ้าหน้าที่โสดเมื่อก่อนเป็นพนักงานราชการใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาเอามาเป็นธุรการเจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้นายช่างไฟฟ้า
1: ครับ
0: ไปเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุก็มี
1: แค่จะไม่มีแล้วนะเจ้าที่พัสดุในกรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: กลายมาเป็น
0: ใช่เป็นนายช่างไฟฟ้ามั่งธุรการมั่งอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็มีการปรับกันไปภายในของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็พูดถึงหน่วยงานอื่นๆเนี่ยที่ยังไม่ได้ปรับนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับลดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดว่าจะมีดุลพินิจอย่างไรไม่ใช่ว่ายื่นมาบอกต้องลดต้องปรับนะฮะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าข้าราชการเนี่ยก็เสียขวัญและกำลังใจทำงานอยู่ดีจะตกงานหรืออ
1: ัน
0: นี้ก็ไม่ใช
1: ่
0: นะฮะแล้วก็แถลงการของกพ.เมื่อวานนี้ชัดเจนฮะเรื่องของมาตรการการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของราชการระบุว่าตามที่ครม.มีมติ11สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นไปเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตราระดับสูงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นระดับที่สูงขึ้นพูดง่ายๆบอนไซซะ
1: ครับ
0: ไม่ให้โตคือบางทีเนี่ยตำแหน่งเนี่ยระดับสูงมันมาก
1: ครับ
0: คนกำหนดนโยบายสั่งเนี่ยมันเยอะแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะน้อยอันนี้ผมพูดเองนะครับคือคนปฏิบัติน้อยแต่คนสั่งมันเยอะเนี่ยการทำงานเนี่ยมันอาจจะ
1: มันไม่ตรงจุดนะบางที
0: มันอาจจะไม่ตรงจุด
1: ม
0: ันต้องเพิ่มคนทำงาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปเพิ่มในตำแหน่งระดับสูงเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันมีเหตุผลและความจำเป็นเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดไปเพิ่มโดยที่เอ๊ะเพิ่มทำไม
1: ครับ
0: แล้วคนที่ทำงานอยู่เนี่ย
1: เหมือน
0: ศักยภาพใช้ไม่พอหรือถูกไหมฮะ
1: ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นด้วย
0: คือมันเป็นภาระงานภาระเงินของภาครัฐในระยะยาวคือเปิดตำแหน่งเพิ่มปุ๊บเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะอยู่ตลอดไปถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นแหละก็คือว่ามันจะเป็นภาระงานของภาครัฐดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าในการเปิดตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการทบทวนเพื่อความจำเป็นให้มันสอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐมิได้หมายความว่าตำแหน่งสูงๆที่กำลังจะเกษียณเนี่ย
1: ครับ
0: จะตัดออกเช่นอธิบดีจะเกษียณปีนี้
1: ก็ไม่ใช่
0: ก็ตัดออก
1: ก็จะไม่มีหัวเรือน
0: อะไรอย่างเงี้ยรออธิบดีจะเกษียณตัดออกปลัดจะเกษียณตัดออกไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: หรือผอ.C8จะตัดออกไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างล่างตาปริบๆก็บอกฉันจะได้ขึ้นฉันจะได้ขึ้นเอาก็ไม่ได้ขึ้น
1: ครับ
0: นะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็พอก็ชี้แจงฮะมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอให้ช้าหรือการเลื่อนตำแหน่งบุคคลในระดับสูงขึ้นแต่อย่างใดนะฮะโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเลื่อนข้าราชการได้ตามปกติพูดง่ายๆใครอยากจะโตเนี่ยก็โตได้ตามปกตินะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรกพ.กำหนดหากสัดส่วนราชการมีตำแหน่งที่สูงขึ้นกำหนดอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างสามารถแต่งตั้งได้นะครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์ปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มของตำแหน่งระดับสูงช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังรวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศนะ
1: ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากที่มีข่าวออกมาคือตอนนี้ข่าวเรื่องหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าหลายๆคนก็ผวาอยู่นะเพราะว่าตั้งแต่มีการออกข่าวมาเรื่องการปฏิรูปต่างๆเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับที่มีการออกมาพูดกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเองในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งก็อย่างที่คุณทรงพลเล่าไป
0: คือมันใกล้จะเกษียณอายุไงสิ้นเดือนนี้จะเกษียณอายุแล้วก็มันก็มีข่าวว่าอ้าวผู้เกษียณไปปุ๊บเนี่ยเขายุบตำแหน่งหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่จริงก็พอบอกไม่จริงอันเนี้ยมั่ว
1: ครับ
0: คือตำแหน่งระดับสูงเนี่ยที่จะว่างเนี่ย ก็สามารถบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยในรูปแบบเดิมไปได
1: ้ครับ
0: นะฮะไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่างใดฮะ
1: ครับนั่นก็เป็นการอัปเดตนะครับไปอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กำลังจับตาแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับการสมัครใจเป็นทหารนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายของภูมิใจไทยที่มีการประกาศไว้ตั้งแต่หาเสียงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งนะคร
0: ับ พรรคประชาชนด้วยไหมผมก็คุ้นๆเหมือนพรรคประชาชนเขามีคล้ายๆอย่างเงี้ย
1: มีหลายพรรคครับอย่างพรรคประชาชนพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีการพูดถึงในเรื่อง
0: เขาก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาชูมาเรื่องของเกณฑ์ทหารโดยความสมัครใจ
1: อัน
0: นี้ผมจำได้พรรคประชาชน
1: เอ
0: าภูมิใจไทยด้วยเหรอ
1: ภูมิใจไทยด้วยนี่ครับเขาบอกชูนโยบายรั้วของชาติเปิดรับทหารอาสา100,000อัตรานี่คือเป็นนโยบายของเขานะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในการที่จะมา
0: ตอนกัมพูชาใช่ไหมตอนนั้นผมนึกออกแล้ว
1: นะครับก็เป็นการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วยในครั้งนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำได้จริงแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของวันที่10กันยายนนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับสำหรับพลทหารอาสานั่นเองนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของการดำเนินการเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลมีการเดินหน้าพัฒนาระบบการรับสมัครข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการรับราชการทหารนะครับในการสมัครใจนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีการแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็มีการผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยการใช้งบประมาณปี2570นี้นะครับกองทัพบกจะมีการดำเนินการโครงการทหารอาสาหรือที่เรียกว่าทออสเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจนะครับควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เส้นทางอนาคตสำหรับผู้ที่สมัครในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะมารับราชการทหารจริงๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติเพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยนะครับซึ่งผู้ร่วมโครงการนี้นะครับมี4โอกาสสำคัญนะครับโอกาสแรกที่ทางโฆษกรัฐบาลชี้แจงก็คือในเรื่องของการมีรายได้และก็สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและก็เบี้ยเลี้ยงเนี่ยรวมอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและก็มีประกันชีวิตให้ด้วยนะครับส่วนข้อที่2นะครับคือโอกาสในการพัฒนาตนเองและก็ทักษะก็จะมีการฝึกแล้วก็มีการได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงมีการเสริมระเบียบวินัยสมรรถนะทางร่างกายจิตใจรวมถึงทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไปด้วยโอกาสที่3นั่นก็คือการศึกษาและก็วิชาชีพนะครับสามารถที่จะพัฒนาความรู้และก็เพิ่มวุฒิการศึกษารวมถึงทักษะทางวิชาชีพในการเลือกทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นหน้าที่ในส่วนนี้นะครับและก็สุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเข้ารับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้ารับเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกนั่นเองและก็จะมีคะแนนเพิ่มในส่วนของภาควิชาในการสอบเข้ารับบรรจุสำหรับกองทัพบกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น4โอกาสที่จะได้จากการสมัครใจเป็นทหารในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดการสมัครนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับก็คือวันพฤหัสนี้ก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะครับสมัครได้2ช่องทางก็คือผ่านทางออนไลน์นะครับ rcm.rta.mi.th นี่คือเว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้ที่หน่วยงานทหารที่เปิดรับสมัครทั่วทั้งประเทศได้เลยในทุกพื้นที่ที่มีหน่วยงานนะครับแล้วก็สัสดีประจำอำเภอสัสดีจังหวัดก็สามารถไปติดต่อได้นะครับส่วนคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติก็คือตั้งแต่18ปีถึง35ปีขึ้นไปนะครับชายไทยนะครับที่มีสัญชาติไทยนะ18ปีถึง35ปีขึ้นไปและก็ตำแหน่งทหารในประทวนก็วุฒิม.6นะครับวุฒิม.6หรือปวช.เทียบเท่านะครับอายุตั้งแต่18ถึง30ปีผู้สมัครก็สามารถเลือกหน่วยได้ด้วยว่าอยากจะทำงานที่ไหนนะครับสัญญาก็คือสมัคร1ครั้งเนี่ยสัญญา4ปี
0: ครับ
1: ในการเข้ารับการทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อสัญญาได้อีก1ปีคือรวมทั้งหมดไม่เกิน8ปีนั่นเองนะครับในส่วนนี้เองรัฐบาลก็มีการผลักดันนะครับในการทำให้ได้จริงตามที่มีการแถลงต่อรัฐสภาไว้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเพิ่มกำลังพลทหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
0: ครับคือปฏิรูปกองทัพแล้วนะฮะก็คือการเป็นทหารเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: สมัยเมื่อ40 50ปีที่แล้วเคยได้ยินไห
1: ม
0: เป็นเมียทหารนับขวดเป็นเมียตำรวจนับแบงค์เคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: นั้นมันนานมากแล้วเลย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยโอ้ยจนแต่ว่าสมัย

0: อันนี้ไม่ใช่ละคือรายได้เนี่ยมันก็มีรายได้มันก็มีแล้วก็มีสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยทหารเขาก็มีบ้านพักให้ด้วยนะ บ้านก็ไม่ต้องเช่าแต่ข้าวต้องซื้อ
1: ข้าวก็ต้อง
0: ซื้อก็อยู่ที่โรงอาหาร
1: ก็มีสวัสดิการอยู
0: ่โรงอาหารก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีอาชีพอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือการปฏิรูปกองทัพแล้วก็เปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารโดยการบังคับมาเป็นความสมัครใจอันนี้ผมถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเข้ารับราชการทหาร
1: ครับ
0: คือปกติเราต้องเรียนรอดอใช่ไหมเพราะกลัวจะโดนเกณฑ์ทหาร
1: ครับ
0: ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย1ปี2ปี3ปีเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกใบดำใบแดงเออแถมยังมีบางคนเนี่ยไปบ่นด้วยโอ้อย่าให้จับโดนใบแดงเลยนะ
1: ครับ
0: อะไรแบบนี้นะฮะจะเห็นว่ามีบางกลุ่มเนี่ยไม่อยากเป็นทหารแต่มีบางกลุ่มที่พร้อมที่จะสมัครเป็นทหาร
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะสมัครเนี่ยมากกว่าคนที่จะเกณฑ์เนี่ยเราก็ควรจะใช้ความสมัครใจให้คนที่สมัครใจเนี่ยมาเป็นทหารจะดีกว่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่เราจะต้องมีการเรียนรักษาดินแดนก็เพื่อว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรเนี่ยเราจะสามารถระดมพลกันได้ใช่ไหมฮะเวลาเกิดมีความไม่สงบมีอะไรเนี่ยทหารเนี่ยถือว่าเป็นรั้วของชาติและเป็นบุคลากรที่เสียสละเป็นอย่างมากนะฮะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะเดินหน้าพัฒนาระบบราชการทหารจากเดิมเนี่ยเป็นภาคบังคับไปสู่ความสมัครใจฮะ
1: ครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าคือ 15,000 บาทต่อเดือน
0: ครับ
1: เพราะว่าปกติแล้วถ้าสมมติสมัครใจเป็นทหารเนี่ยเงินเดือนในการได้รับไม่ใช่เท่านี้ไง
0: ต้องดูว่าวุฒิอะไรถ้าเป็นตามวุฒิปริญญาตรีก็ถือว่าเยอะนะ
1: เยอะน
0: ะถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็มีสิทธิรักษาพยาบาลอะไรอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของกองทัพนะฮะที่แปลงเนี่ยจากการเกณฑ์เป็นการสมัครใจนะครับอ๋อมาดูสธนช.สั้นๆแล้วกันนะฮะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันใน24จังหวัดนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคร
1: ับ
0: ยาวไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้เขาก็จะพยากรณ์ในช่วง2วันนี้ก่อนตรงไหนบ้างที่จะมีน้ำท่วมขังและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับกว้างๆฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูจากเซลล์บอร์ดแคสต์ของท่านด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับนอกจากฟังเราแล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเป็นการเตือนภาพกว้างทั้งจังหวัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงที่คุณเคยท่วมหรือหวาดหวั่นว่ามันจะท่วมเนี่ยถ้าดูเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยที่อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วก็ฟังข่าวทางกลางอย่างใกล้ชิดครับพักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็น

0: ป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2569นะครับรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า Stronger Together นะครับทำไมเรายังต้องให้ความสำคัญกับพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปีนี้เป็นอย่างไรนะครับโรคนี้ได้ยินกันมานานแล้วนะครับมีคนเสียชีวิตกันนะฮะที่แถวแถวระยองแถวจันทบุรีแล้วก็แถวภาคตะวันออก
4: โคราชด้วย
3: ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคำถามอยู่ที่ว่าภาคส่วนต่างๆเนี่ยมีการดูแลแก้ไขกันอย่างไรนะครับถ้าถูกสุนัขแมวกัดและข่วนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรหากไม่ได้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในตัวแล้วนะครับโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับท่านครับทำไมปีนี้ครับเราถึงยังคงต้องให้ความสำคัญกับโรคพิษสุนัขบ้าครับท่าน
6: ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้ทางผมในนามของกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาร่วมให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะ
5: ครับ
6: สำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่เราพูดถึงกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วแม้กระทั่งสมัยเด็กเองนะครับจะนำเรียนว่าผมก็เคยโดนสุนัขบ้ากัดเหมือนกันแล้วก็ต้องพ่อก็ต้องพาไปฉีดในสมัยก่อนนี่ฉีดรอบสะดือมาตั้ง14-21เข็มเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันพอมาทำงานอยู่ในกรมปศุสัตว์ในปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าเองก็ยังพบได้ค่อนข้างเยอะในสัตว์นะครับโดยเฉพาะในสุนัขนะครับซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่ามันก็จะหมดไปค่อนข้างยากความเสี่ยงก็เลยมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะที่จะติดต่อมาสู่คนได้นะครับ
5: ครับ
6: คือจริงๆแล้วโรคนี้นะครับก็สามารถป้องกันได้โดยเรานำสุนัขเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันมันคือพาไปหาสัตวแพทย์ตามคลินิกก็ได้หรือว่ามันจะมีโครงการที่ทางส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาออกหน่วยครับหรือกลางกรมปศุสัตว์เองเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงนะครับ
5: ครับ
6: จะเห็นว่าอย่างในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็โดยเฉพาะในแอฟริกาและเอเชียก็ยังมีโรคนี้อยู่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันในส่วนของกรมปศุสัตว์ในส่วนของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราก็ได้รับความพระพักตร์กรุณาครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมศีลสว่างควัฒนาวรคติยราชารีนะครับได้ท่านได้มีพระดำริให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งก็เราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายในปี2573หรือว่า2000คศ2030นะ2030เนี่ยเราจะปลอดโรคนี้ให้ได้กับในสัตว์นะครับ
5: ครับ
6: ซึ่งถ้าในสัตว์ปลอดได้ในคนก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคนก็จะติดมาจากสัตว์โดยเฉพาะสุนัขครับ
3: ครับคือโรคนี้ติดจากสัตว์สู่คนถ้าเราสามารถระงับยับยั้งให้สัตว์เนี่ยไม่มีโรคนี้เนี่ยคนก็น่าจะปลอดภัยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงฮะโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ฮะ
6: ปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็มีแนวโน้มที่ จอมากขึ้นนะครับก
5: ็
6: เจอมากขึ้น
5: ครับ
6: ในปีนี้โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของคนก่อนนะครับ
5: ครับ
6: ผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็จัดถึง31สิงหาที่ผ่านมาก็10รายครับที่เราเจอที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ข้อมูลก็จะพบที่ระยองขอนราชสีมาจากเชียงเซาบนตาดชลบุรีแล้วก็ศรีสะเกษ
5: ครับ
6: ซึ่งโดยความเสี่ยงเท่าที่ได้ร่วมกันสอบสวนโรคเนี่ยก็คือเมื่อโดนสุนัขกัดแล้วก็เกิดความประมาทนะครับเช่นเป็นคนเมาบ้างเป็นวัยรุ่นที
5: ่
6: เวลาโดนกัดหรือโดนขวดนิดๆหน่อยๆก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไปหาหมอหรือบางคนไปหาหมอแล้วเนี่ยฉีดแค่เข็มเดียวก็คิดว่ามันจะป้องกันได้จริงๆก็ต้องตามโปรแกรมที่ทางแพทย์ให้คำแนะนำนะครับ
5: ครับครับนะครับแล้วในส่วนปีนี้คร
6: ับในครับ
5: ครับเชิญครับท่านครับ
6: กับในส่วนของสัตว์เองปีนี้เราเจอแบบ200กว่ารายครับก็จะเห็นว่าในสุนัขเนี่ยเจอเยอะสุด221ตัวละตอนเนี้ยเคสนะครับเป็นเคส
5: ครับ
6: แต่ว่าในที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในโคเนี่ยเราเจออยู่24รายโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเวลาปกติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยเลี้ยงซึ่งสุนัขเนี่ยที่เป็นโรคพิษสุนัขว่าชาวบ้านเจ้าของสัตว์อาจจะไม่รู้ก็จะไปกัดโดยที่เจ้าของไม่เห็นประมาณเนี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งว่ามันมีเชื้ออยู่ในพื้นที่หรือมีสุนัขที่เราอาจจะค้นหาโรคยังไม่เจอเวลาเขาเกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเขาก็จะไปกัดตัววัวแล้วก็หลังจากนั้นวัวก็จะแสดงอาการนะครับเราเจออยู่ตั้ง24ตัวนะครับในปีนี้แต่ในแมวก็ยังเจอได้บ้างครับเจออยู่ตัวหนึ่งตัวแต่ช่วงนี้ผมเข้าใจว่าในแมวเนี่ยในปัจจุบันคนประชาชนก็ชอบเลี้ยงแมวก็อาจจะดูแลได้ดีขึ้นนะครับอ
5: ัน
6: นี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็เลยเอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงปล่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับ
5: คร
6: ับ ก็จะทำให้โรคนี้ในแมวอาจจะเจอน้อยหน่อยครับแต่ในสุนัขยังเจอเยอะมากอยู่ครับ
5: ครับครับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ครับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยมีการใช้คำว่า stronger togetherทางกรมเองต้องการสื่อสารเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
6: Stronger Together เนี่ยคือในปีนี้แหละกรมปศุสัตว์เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดวันพิษสุนัขบ้าโลกนะครับแล้วในปีนี้เราก็เลยตั้งคำว่า Stronger Together ซึ่งก็ในภาษาไทยก็คือรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองครับก็ถ้าจะหมดไปได้เนี่ยท่านก็ดูว่าจะหมดไปได้ไม่เฉพาะกรมบริษัทหน่วยงานเดียวที่จะทำให้โรคปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปลอดไปจากประเทศไทยได้เรายังมีหน่วยงานของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
5: ครับ
6: เทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยส่วนนั้นเขาจะเป็นผู้ที่คอยดูแลควบคุมสุนัขทั้งสุนัขในที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของแล้วก็มีงบประมาณในการจัดสรรตัววัคซีนที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็มีเชลเตอร์ครับสถานกักกันที่สำหรับดูแลสุนัขจรจัดด้วยตรงเนี้ยเขาก็จะมีบทบาทภารกิจนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องมีการค้นหาโรคในกรณีที่เมื่อมีคนถูกพิษสุนัขบ้ากัดซึ่งตรงเนี้ยเราก็เข้มแข็งด้วยกันอยู่แล้วครับ
5: ครับก็แสดงว่า
6: หน่วยงานนึงก็จะมีของภาคประชาชนด้วยครับภาคประชาชนเนี่ยจะเห็นว่าในหน่วยงานที่เรียกว่า NGO ครับถ้าเข้าใจง่ายในหลายภาคประชาชนเนี่ยองค์กรภาคประชาชนเขาได้มีการมามีส่วนร่วมในการออกไปดูแลนำสุนัขมาทำหมันฉีดวัคซีนให้แล้วก็ไปปล่อยไอ้กลับคืนที่โดยเฉพาะสุนัขจรจัดอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะช่วยกันทำให้ลดโรคพิษสุนัขบ้าลงอีกอันหนึ่งที่สำคัญนั่นคือการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับตรงนี้สำคัญมากอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าถ้าเกิดมีโรคพิษสุนัขบ้าหรือท่านเลี้ยงสัตว์เอาเริ่มจากท่านเลี้ยงสัตว์ก่อนสุนัขของท่านควรจะดูแลยังไงบ้างไปฉีดวัคซีนในตอนเริ่มเลี้ยงเนี่ยก็ต้องฉีดกระตุ้น2เข็มอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องฉีดทุกปีครับเหมือนกับเราแหละมันต้องฉีดทุกปีเพื่อให้กับภูมิคุ้มกันเหล่านั้นมันอยู่คงอยู่ให้สามารถป้องกันโรคได้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าสุนัขตัวไหนที่มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วมาสัมผัสกับสุนัขที่เราเลี้ยง มันก็มีความเสี่ยงหมดครับครับผม
3: ครับก็เท่ากับว่าการทำงานเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือหลายภาค

0: ภาคส่วนนะครับภายใต้
1: กรมคว ัน
0: Stronger Together นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องช่วยกันดูแล้วก็ในระดับชุมชนเนี่ยก็คือในส่วนของอบต. อบจ.ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องช่วยกันดูรวมถึงภาคประชาชน NGO ต่างๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูในการกำกับดูแลสัตว์เลี้ยงในชุมชนนะครับแล้วก็คอยให้ข้อมูลต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของความรู้และความเข้าใจฮะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเห็นว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่เราได้พบบ่อยๆแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็บางท่านก็คิดว่าพอฉีดวัคซีนเข็มเดียวแล้วก็อาจจะไม่ติดเลยหรือว่าฉีดครั้งเดียวก็มีภูมิคุ้มกันได้ตลอดไปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็บางท่านเนี่ยเวลาเจอสุนัขหรือที่ไม่มีประวัติเนี่ยมากัดเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นพวกยาสมุนไพรหรืออะไรต่างๆก็โดยที่ไม่ได้ไปหาหมอตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อหรือเปล่านะครับก็โดยจริงๆแล้วเกิดโดนสุนัขกัดเนี่ยถึงจะมีแผลข่วนหรือว่ามีตัดลึกอะไรเราต้องล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดนะครับล้างให้ตัวแล้วก็รีบไปเข้าพบแพทย์โดยทันทีสิ่งเหล่านี้ครับก็ถ้าทุกคนเข้าใจได้ถูกต้องนะครับว่าการป้องกันเนี่ยนอกจากในตัวสัตว์แล้วในตัวเราเองเนี่ยก็อย่าประมาทนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ลดโรคโรคพิษสุนัขบ้าลงทั้งในคนและสัตว์ได้ครับ
2: ครับอย่างกรณีว่าเราถูกแมวขวัญสุนัขกัดหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโดนจากสัตว์เนี่ยครับคุณหมอมีแนะนำไหมครับว่าเราควรสังเกตอาการของสัตว์ก่อนหรือว่าควรสังเกตอาการของตัวเราก่อนหรือว่ามีวิธีการยังไงในการทำอย่างแรกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวของทางคุณผู้ฟังเองครับ
1: คุณผู้ฟังครับถ้าในตัวท่านเองเนี่ยท่านต้องดูก่อนว่าถ้าโดนสุนัขกัดปุ๊บ ท่านก็ต้องรีบล้างแผลแล้วก็ด้วยน้ำสบู่รับแต่ด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดมากๆแล้วก็รีบไปหาหมอในส่วนของสัตว์ที่ท่านที่กัดเนี่ยถ้าสัตว์ของท่านมีเจ้าของเป็นของท่านเองท่านก็ต้องกักเอาใส่กรงกักไว้เพื่อดูสัตว์สังเกตอาการนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ครับทางปศุสัตว์เองก็จะไปให้คำแนะนำกับท่านด้วยส่วนในสุนัขจรจัดที่อาจจะเป็นโรคเป็นสุนัขบ้าเนี่ยท่านก็ต้องแจ้งทางกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันที่เราจะเข้าไปเพื่อที่จะไม่ได้ไปฆ่านะครับต้องอันนี้ต้องนำเรียนก่อนเราต้องไปดูเพื่อที่จะประเมินว่าสัตว์ตัวนี้มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าเราต้องมากักไว้โรคไว้เป็นเดือนนะครับเพื่อที่จะดูอาการของเขา
2: ครับ
1: ส่วนในสัตว์สุนัขของเราที่กัดที่โดนโรคพิษสุนัขบ้ากัดเนี่ยจริงๆทางสัตวแพทย์เนี่ยก็จะมีวิธีในการที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วก็ให้วัคซีนที่เข้มข้นขึ้นแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเจ้าของเองถึงจะรักสุนัขขนาดไหนถ้าโดนสุนัขมากกัด นะครับในสุนัขของเราโดนสุนัขมากกัดต้องห้ามสัมผัสห้ามเข้าใกล้เราต้องแยกออกชัดเจนเลยครับผม
0: ครับถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเข้าใกล้เป้าหมายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเร่งทำคืออะไรครับท่านฮะ
1: ภายในปี2030ใช่ไหมฮะตามที่เรากำหนดไว้เนี่ยอันดับแรกก็คือเราจะต้องเพิ่มการครอบคลุมการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวให้ได้อย่างจริงๆตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลกก็จะกำหนดไว้ที่ 70% แต่เราอยากให้ได้มากกว่านั้นนะครับ 80-90% ซึ่งตรงเนี้ยทางกรมปศุสัตว์ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคประชาชนเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ปัญหาก็อาจจะมีอยู่ในจุดที่เป็นสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัดนะครับที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยตรงนี้การที่จะเข้าไปจับเข้าไปเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์เนี่ยก็อาจจะมีความยากลำบากมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีวิธีในการให้วัคซีนโดยการให้วัคซีนแบบกินแต่ว่าราคายังค่อนข้างสูง
0: ครับ
1: นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อแรกนะครับที่เราจะต้องเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์หรือว่าให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันในเขาเรียกภูมิคุ้มกันหมู
0: ่ครับ
1: เขาเรียกภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณสัก 70% ขึ้นไปครับ
0: ครับ
1: เรื่องที่2ก็คือสุนัขเราต้องบริหารจัดการประชากรนะครับให้

0: ให้เป็นระบบทั้งการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ไม่ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สัตว์ที่เป็นสัตว์ในชุมชนที่มีเจ้าของเนี่ยผมว่าจำเป็นที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียน
1: ครับ
0: ครับเพื่อที่เราจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเวลาสุนัขตัวนี้ไปกัดใครเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปเพื่อที่จะดูประวัติในการทำวัคซีนอะไรต่างทีนี้ทางอย่างของกรุงเทพมหานครเขาก็มีโครงการนี้อยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุม 100% ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับทีนี้ประการต่อมาคือเมื่อมีสัตว์ที่ต้องสงสัยเกิดในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องรีบไปเฝ้าระวังสอบสวนโรคว่าสุนัขตัวนี้ไปกัดตัวไหนมาบ้างแล้วในพื้นที่นี้ไปกัดโคได้ไหมอย่างที่ผมนำเรียนในตอนต้นนะครับ หรือว่าไปกัดคนอะไรมาบ้างตรงเนี้ยถ้าเราสามารถสอบสวนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงแล้วก็เราก็ต้องรีบเอามาตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งก็จะตรวจจากสมองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีกรมปศุสัตว์เองเรามีห้องปฏิบัติการอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเขาเรียกว่ามีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะคอยยืนยันผลว่าท่านสุนัขหรือโคหรือว่าแมวที่ส่งตรวจเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ตรวจได้ภายในวันเดียวเขาก็ทราบผลนะครับตัวเนี้ยก็จะรวดเร็วมากแล้วก็จะได้ผลเหล่านี้ก็จะได้กลับไปที่พื้นที่เพื่อที่ได้ควบคุมโรคให้ได้ต่อไปครับ
1: ครับ
0: อีกเรื่องต่อมาก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดก็คืออยากจะย้ำเรื่องของประชาชนนี่แหละครับว่าต้องให้ความร่วมมือเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้มีความรับผิดชอบมีความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าในการดูแลสัตว์นะครับว่าเมื่อท่านเลี้ยงแล้วท่านต้องพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคจริงๆวัคซีนก็มีหลายอย่างนะครับนอกจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีพวกโรคที่ทำให้สุนัขป่วยแล้วก็รักษาไม่ได้เช่นโรคไข้หวัดสุนัขโรคลำไส้อักเสบอะไรพวกนี้ครับก็ไปปรึกษาที่สัตวแพทย์ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ได้ซึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำตรงเนี้ยเมื่อเราไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขของเราที่อย่างประจำครับเป็นตามโปรแกรมแล้วก็จะทำให้สัตว์ของเราเนี่ยก็ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็โรคอื่นๆด้วยครับ
1: ครับผมครับถ้าสัตว์สุนัขหรือว่าแมวเนี่ยมีเจ้าของเนี่ยเราก็เบาใจส่วนหนึ่งยังไงก็เขาก็ต้องเอาพาไปฉีดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสุนัขแมวจรจัดเช่นหมาสุนัขในวัดอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้บ่อยนะฮะเป็นห่วงเป็นใยสุนัขที่เดินตามท้องถนนเอาข้าวไปให้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบเขาในการที่จะพาเขาไปฉีดวัคซีนตรงนี้เราจะมีแนวทางยังไงฮะหรือว่าจะมีแนวทางอะไรในอนาคตเพราะดูแล้วเนี่ยแผนการเราดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทำประวัติสุนัขฉีดวัคซีนออกหน่วยแล้วก็ทำหมันสุนัขจรจัดแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนอันนี้มันครอบคลุมแล้วแต่ว่ามีอีกจุดนึงเนี่ยที่มันยังหลุดรอดจากแผนงานตรงนี้ก็คือว่าผู้ใจบุญที่นำอาหารไปให้สุนัขเนี่ยแล้วสุนัขนั้นมันกลายเป็นสุนัขที่ไม่มีคนดูแลแต่มันสามารถที่จะกลายเป็นสุนัขบ้าได้แล้วก็หมาที่อยู่ในวัดเนี่ยจะทำยังไงดีฮะเนี่ย
0: ก็ถือเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันครับที่เราพยายามที่อยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าเราคือสุนัขเนี่ยที่ไปอยู่ที่วัดเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เกิดจากสุนัขที่เราไม่อยากเลี้ยงด้วย
1: ครับ
0: พอมันเลี้ยงออกมาแล้วมีลูกเยอะแล้วก็เราก็ไปทิ้งเป็นภาระให้กับวัด
1: ครับ
0: ก็ตรงเนี้ยหน้าที่ของมันก็คงไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าโดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยที่เราทำกันก็คือทางของกรมปศุสัตว์เองแล้วก็ร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก
1: ็
0: จะจัดตั้งหน่วยไปทำหมันฉีดวัคซีนให้อย่างโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสนับสนุนวัคซีนแล้วก็เวชภัณฑ์ให้ของกรมเราเองเนี่ยจริงๆแล้วงบประมาณเราก็มีแต่ก็ไม่มากนะครับในการเราจะมีไว้สำหรับในกรณีที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่นั้นแล้วเราก็จะเอาไปตัววัคซีนเราก็จะเอาไปฉีดเพื่อที่จะป้องกันโรคเท่านั้นแต่ว่าวัคซีนหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกอันหนึ่งก็คือการใ ให้อาหารสุนัขเนี่ยก็เข้าใจนะครับบ้านเราส่วนใหญ่เป็นเมืองพุทธก็เวลาเห็นสัตว์ที่ลำบากก็จะเอาอาหารไปให้ตรงเนี้ยก็ต้องร่วมกันนะช่วยกันนะครับว่าทำยังไงให้ตอนนี้เรามีพยายามผลักดันให้มีเชลเตอร์ก็คือสถานที่เราจะเลี้ยง
1: ครับ
0: โดยที่จะเอาสัตว์เหล่านี้เข้าไปเลี้ยงให้เพื่อที่จะไม่เกิดความลำบากต่อผู้อื่นจะนำเรียนว่าถ้าเกิดสุนัขที่ท่านให้อาหารไปเนี่ยแล้วเกิดเขาไปกัดคนไปกัดผู้ที่สัญจรไปมาอันนี้ก็ถือว่ามันก็น่าเห็นใจคนที่เขาไม่ทูเรื่องอะไรเลยครับตอนนี้ก็คิดว่าในภาคประชาชนในภาคที่เราทำกันอยู่นี่แหละจะต้องเข้มแข็งสตรองเกอร์ทูเกเตอร์นะครับท่านเพื่อให้มันสำเร็จให้ได้ครับภายในปี2030ก็ต้องทำหลายอย่างร่วมกันครับท่านครับ
1: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ใช่ปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะฮะหรือคนใดคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยของเราแล้วก็หมดไปจากโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับ ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสุขครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับครับนี่คือรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านะฮะ Strong Together นะครับ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2569ครับ
2: ครับ
1: เอาละครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับวันนี้จะมีการอภิปรายนะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ
2: ครับ
1: 70นะครับวาระที่2แล้วก็วาระที่3นะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็จะอยู่เรื่องของงบต่างๆเนี่ยที่กระทรวงขอจัดสรรจะเห็นว่าปีนี้มีการปรับลดงบในหลายกระทรวงนะครับพูดภาพรวมกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกปรับลดทั้งหมดเนี่ย 11,162 ล้านบาทนะครับแล้วก็เอาไปเติมงบกลาง 6,044 ล้านบาทงบกลางเอาไปทำอะไรฮะ
2: ร
1: ับภัยพิบัติแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะความมั่นคงของรัฐเยียวยาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสาธารณภัยร้ายแรงหรือภาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายนะฮะอันนี้คือเงินที่เอาไปอุดตรงนี
2: ้
1: นะฮะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดนะฮะ5อันดับฮะกระทรวงแรกฮะอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะถูกปรับลดไป 3,000 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษไป 3,000 ล้านบาทนะครับโอ้โดนปรับลดงบเยอะพอสมควร
2: อ
1: ันดับ2กระทรวงกลาโหมนะฮะถูกปรับลดลง 1,228 ล้านบาทอันดับ3แหมกระทรวงท่านนายกเลยฮะนึกว่าจะไม่โดนกระทรวงมหาดไทยฮะถูกปรับลดลง912ล้านบาทอันดับ4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฮะถูกปรับลดลง 626.9 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมถูกปรับลดลง 626.2 ล้านบาทนะฮะอันนี้คือ5กระทรวงท็อป5ที่ถูกปรับลดงบนะฮะจริงๆมีอีกนะฮะแต่ว่าเอาแค่5กระทรวงก่อนนะครับจะมาพูด20กระทรวงเดี๋ยวเวลาไม่พอส่วนประเด็นข่าวนะก็มีงบกลางนะครับที่เราบอกว่าเอาไปเพิ่ม 6,000 กว่าล้าน6,044 ล้านนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขชัดๆสสเขาก็เข้าชื่ออภิปรายแสดงความเห็นไอ้เราก็สงสัยเอ๊ะเอาเข้างบกลางเอาไปช่วยเหลือประชาชนป้องกันภัยพิบัติเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนเอ๊ะแล้วมันผิดตรงไหนเขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นข้อสังเกตเพราะว่าคุณไปกู้เงินมาจำได้ไหมครับ 400,000 ล้านบาท400,000 ล้านบาทเนี่ยมันทับซ้อนกันหรือเปล่า
2: ครับ
1: เพราะว่ามันมีโครงการใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะวิกฤตความผันผวนของพลังงานเนี่ยที่ใช้งบเงินกู้ไปแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้ปนกับงบกลางเนี่ยมันซ้ำซ้อนหรือไม
2: ่ครับ
1: นะครับระหว่างเงินกู้ 200,000 ล้านกับงบกลางที่มีอยู่นะฮะแน่นอนฮะฝ่ายค้านเตรียมตั้งเป้าล็อกเป้าแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณสิริกัญญาจากฝ่ายค้านนะฮะก็เตรียมประเด็นนี้แล้วครับที่จะอภิปรายใน 2-3 วันนี้นะครับ
2: ครับยังไงวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับ 2-3 วันนะ7 8 9
1: ครับ
2: นะครับที่จะมีการอภิปรายงบดังกล่าวนะครับแต่ว่าบางกระแสเนี่ยก็มีการพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอภิปรายงบ ที่3วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการซ้อมหรือเปล่า
1: ซ้อมแน่นอนฮะ
2: ซ้อมในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ซ้อมว่าจะเรียกกระแสได้ไหมนะฮะอาจจะเป็นการโหมโรงเพื่อที่จะนำไปสู่การอภิปรายซักฟอกรัฐบาลต่อไปฮะ
2: ครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับ ก็มีการเป็นประธานในการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโดยวาระสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570นี่แหละนะครับสำหรับวาระ2แล้วก็วาระ3ในวันที่7และก็9กันยายนนี้แต่ว่าก็มีการจับตานะครับในการรับมือของทางส.ส.ฝ่ายค้านนะครับที่หากจะมีการออกนอกประเด็นในการพูดถึงเรื่องงบประมาณแต่ว่ามาใช้เป็นเวทีเนี้ยเป็นเวทีซักซ้อมนะครับสำหรับการซ้อมเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะที่ทางภูมิใจไทยก็จะต้องมีการเรียกว่ารับมือนะครับจากทางฝ่ายค้านเองไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นหัวสวนะครับที่มีการตามมาตลอด
1: คือหัวสวเนี่ยผมงงมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
2: นี่ไม่ซ้อมไง
1: ซ้อมไม่คือยัตติอันไหนเนี่ยที่เสนอไปนะแล้วก็พูดเนี่ยนอกยัตติเนี่ยประธานเขามีสิทธิ์ไม่ให้คุณพูดสมมติผมอภิปรายงบกระทรวงนี้อยู่แล้วก็อยู่ดีไปเข้าเรื่องหัวสวเน
2: ี
1: ่ยเฮ้ยมันไม่เกี่ยวงบประมาณอัน
2: นี้ก็ไม่ได้จะยุ่งได้นะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจก็คือ THAI passport
1: ไทยเนี่ยยุ่งได
2: ้
1: แต่จริงๆอ่ะถามว่ายุ่งได้มากไหมเดี๋ยวนะฮะไทย AI passport ใช้งบกระทรวง DE นะฮะ 1,600 ล้านไม่ได้ใช้งบประมาณปี70นะ
2: ไม่ได้อยู่ในงบที่
1: เออไม่ได้อยู่ในงบปี70ถ้าเกิดผมเป็นรัฐบาลผมก็จะพูดอย่างนี้นะ1หัวสวไม่เกี่ยวอะไรกับงบประมาณไทย AI passport ก็ใช้เงินของกระทรวง DE 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: อ่ะ
2: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือสอบท้องถิ่น
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
2: เกี่ยวไหม
1: อาจจะเกี่ยวก็ได
2: ้นะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีการ
1: ใช่ไงก็งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อไงไม่ใช่ขอไปในการจัดสอบไม่ใช่ซื้อนะฮะสอบ
2: ก็โยงได
1: ้โยงได้โยงได้ได้โยงได
2: ้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการชี้แจงเรื่องงบประมาณอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากสักเท่าไหร
1: ่
2: แต่ว่ายังไงก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยพอเจอเข้ามาจริงๆเนี่ยเราจะหาทิศทางเป๋ไปในสภาเลยก็ว่าได้นะ
1: คือประธานสภาเนี่ยต้องเข้มแข็งอ่ะต้องชัดแล้วก็ไม่ต้องคือประธานสภาเนี่ยต้องเป็นกลางด้วยนะครับ
2: ครับ
1: คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประธานสภาจะมาจากพรรคไหนเพราะยังไงเนี่ยก็ต้องมามีพรรคสังกัดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่ออยู่บนบัลลังก์สูงสุดตรงนั้นแล้วเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองอันไหนเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยก็จะต้องถูกตัดออก
2: ครับ
1: ไม่พูดนะฮะส่วนคนจะพูดเนี่ยก็อภิปรายในประเด็นเพราะยังมีอีกหลายประเด็นเนี่ยที่มันยังมีอีกหลายเวทีอ่ะผมบอกเลยที่คุณจะสามารถที่จะอภิปรายได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอภิปรายในสภาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็ใช้การเมืองนอกสภาไปในโซเชียลก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเพราะเขาก็มีคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันโดยเฉพาะภาคประชาชนไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อจากเขาไปแชร์ต่อจากเขาเนี่ยกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้มันชัดเจนเสียก่อนนะครับส่วนภาคประชาชนเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนแล้วฮะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแนวทางในการที่จะตีกระแสเรื่องของหัวสวไม่ให้เงียบหายไปนะฮะคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะฮะหรืออนุ36ก่อนที่กกต.จะพิจารณาคดีหัวสวออกมานะครับอันนี้ผมใช้คำง่ายๆแล้วกันเพราะชื่อมันยาวนะฮะก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีข้อสังเกตแนวทางวินิจฉัยอาจสอดคล้องกับธงในทางการเมืองผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้กล่าวหาทั้งหมดอันนี้เหมือนกับว่าคุณผลิตเขาเห็นสำนวนแล้วนะฮะเพราะว่า36เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ฮะตั้งคำถามครับอันนี้น่าสนใจถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขาสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะ26ไม่ได้ถูกร้องเรียนที่ถูกเรียกไม่ได้ถูกเรียกให้มาชี้แจงอนุที่26ก็คืออนุที่บอกว่ามีการเปิดเผยออกมานะฮะโดยทางไอลอคุณเป๋าชื่ออะไรนะคุณ ยิ่งชีพยิ่งชีพอาจารย์นนท์นะฮะก็บอกว่าอนุชุดนี้เนี่ยทำไมไม่ถูกเรียกมาชี้แจงและอนุ36เนี่ยมันกลายเป็นการรับฟังเลขานุการเนี่ยมาสรุปสำนวนนะครับหลักฐานต้นฉบับเป็นจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรง รวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายที่แคบเกินไปในระดับเป็นประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาผู้สมัครสว.อาจจะทำให้เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองที่ตัดออกถูกตัดออกจากคดีนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตกับคุณจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ทางพรรคประชาชนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็สะท้อนความคิดเห็นออกมา บอกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยการเรื่องของคุณว่าสว.เนี่ยมันอาจจะมีจริงนะครับแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องฟังเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังถือว่าเป็นความเชื่อที่ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าหลัง14 เดือนนี
2: ้
1: หลังจากที่กกต.มีมติเนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่ถูกสั่งฟ้องและก็ส่งไปที่ศาลเนี่ยในประเด็นไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นเราคงได้เห็นความชัดเจนของเรื่องราวเหล่านี้กันฮะ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับวันนี้จะมีการแถลงนะครับในประเด็นของการทวงคืนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีการออกมาพูดยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนำม็อบลงถนนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของจีนเทานะครับหรือว่าทุนเทาต่างๆนะครับก็ต้องติดตามกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์เดี๋ยวติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพ
7: ป้องกันเงินของคุณ
5: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
11: ก็เ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10ถึง11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1

0: สมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
1: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
2: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาท วิรพัฒน์เพชรสูตร สวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับทุกฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผมเอกพงศ์นพสกุลแล้วก็คุณชัยนันท์แก้วกล่ำครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกันเช่นเคยนะฮะวันจันทร์วันต้นสัปดาห์นะครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: วันนี้ผมสดใสมาก
1: ทำไมล่ะคุณ
0: คืออย่างนี้สองที่ผ่านมาที่ผมเคยบอกว่ามันมีการประกวดมาสาดแอนด์เวลเนสเฮลนะครับก็คือนวดไทยเพื่อสุขภาพซึ่งคนที่เข้าประกวดแข่งขันในครั้งนี้มีมาจาก8ประเทศ9สมาคมนะครับก็มีทั้งนวดสปอร์ตก็คือนวดกีฬาเนาะแล้วก็นวดผสมผสานนวดไทยเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้าแล้วโยคะโหมีบูธเต็มไปหมดเลยอะแล้วผมก็ไปลองตอกเส้นอะไปนั่งแล้วก็เขาก็ไปจับว่าเออคอบ่าไหล่มันตึงเขาก็เลยตอกเส้นโดยการใช้ไม้วางไว้แล้วก็ใช้อีกอันนึงตอกลงไปแต่ว่าต้องย้ำว่าคนตอกเนี่ยเขามีความรู้แล้วก็เป็นบรมอาจารย์ทั้งนั้นเลยก็เป็นบูธมาจากจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยนะแล้วก็คนที่เขาสนใจนวดไทยนี่มีเยอะมากคนที่เข้าแข่งขันเนี่ยโอ้เยอะมากเลยแล้วก็มันมีประเภทเรื่องของนวดคนพิการทางการเห็นด้วยเขาแยกออกไปนะฮะแยกออกไปในการแข่งขันแล้วก็คนที่เขามีสปาเขามีอะไรที่เขานวดเป็นอาชีพอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มาลงแข่งขันได้แชมป์คราวนี้ชิงถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดที่หอประชุมวชิราลงกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไป2วันนี้โอ้โหกลิ่นหอมระเหยนี่มากมายคือทั้งหอประชุมใหญ่ที่เขาใช้รับปริญญาเนี่ยเขาจัดบูธแบบเต็มที่เลยแล้วก็มีการปูเบาะถนัดเตียงนวดถนัดนวดเตียงก็นวดเตียงถนัดเบาะก็เบาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโยคะมีอะไรด้วยก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยไปงานนี
1: ้แล้วก็เป็นยังไงเออย่างศาสตร์เรื่องของการตอกเส้น
0: ก็ เขาบอกว่าถ้ามันจะต่างกันนวดไหมก็คือต่างแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์คนละอย่างก็คือถ้านวดเนี่ยก็คือต้องกดลงไป
1: ต้องให้ถึงเส้น
0: ต้องให้ถึงเส้นแต่การตอกเส้นเนี่ยเขาจะตอกลงไปที่เส้นเลยคือก่อนที่เขาจะเอาไม้จิ้มลงไปเนี่ยเขาจะเอานิ้วกดลงไปหาเส้นให้เจอแล้วเอาไม้วางแล้วก็ใช้อีกอันนึงอ่ะตอกแต่ว่ามันต้องมีวิธีการมีเทคนิคในการตอกซึ่งเราเองถ้าถามผมรู้สึกเหมือนไฟช็อตตอนแรกๆตึกๆๆอย่างเงี้ย
1: มันคือปฏิกิริยาของเส้นที่อยู่ในร่างกาย
0: ใช่ๆแล้วมันคือที่มันตึงเขาบอกว่าถ้ายิ่งรู้สึกเหมือนไฟช็อตมากๆอ่ะแสดงว่าตึงมาก
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นหุ่นให้กับอาจารย์ที่อยู่เชียงใหม
1: ่
0: ตอนนั้นเขาโชว์อ่ะเขาโชว์มันเป็นช่วงที่เขามีการโชว์ก็คือรอผลการตัดสินแล้วก็เขาให้กรรมการที่มาเป็นกรรมการโชว์ท่าเด็ดๆก็คือนวดที่ถูกต้องโดนจับไปเป็นหุ่นดีมากนะไม่รู้จะดีบรรยายยังไงดีก็เลยอัดอั้นมากก็เลยเอามาเล่าให้ฟังในรายการค้นหามาเล่าเลยนะครับ
1: ขอบคุณด้วยนะแล้วก็จะมีมาถึงยังกรุงเทพบ้างไหม
0: ก็ส่วนมากเขาก็จะต้องใช้พื้นที่จริงๆเขาจะจัดที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ด้วยนะในปีนี
1: ้
0: แต่ว่าน่าจะเพราะว่าศูนย์ประชุมสิริกิติ์เนี่ยเห็นบอกว่ามีงานนี้ในลักษณะนี้ไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่ก็จะจัดก็จะเป็นที่ภูเก็ตตอนต้นเดือนมกราคม70
1: เวลเนสระดับโลก
0: ใช่ใช่เป็นนานาชาติเหมือนกันแต่ว่าก็คือแชมป์ที่ได้จากสุราษฎร์ไปเนี่ยก็จะไปแข่งกันที่นู่น
1: อ
0: ีกทีนึงก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นนานาชาติเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็น2เวทีแล้วก็มันจะเป็นความร่วมมือกันของหลายสมาคมระดับโลกเลยนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าที่ผมไปก็คือไปในนามของสมาคมคนตาบอดก็คือเขาให้ไปแบบว่าไปให้กำลังใจคนลงแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะมีประเภทอีกประเภทนึงไงแยกออกไปเป็นเรื่องของการคนพิการทางการเห็นเพราะว่าเขาเรียนมานะครับคือนอกจากคนตาดีทั่วๆไปแข่งแล้วเนี่ยเขาจะมีอีกประเภทหนึ่งที่จะแยกไปด้วยมันจะมีเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงถ้าเหรียญทองก็จะได้ถ้วยพระราชทานด้วยนะครับ
1: ค่ะ ขอบคุณคุณเอกพงษ์นะมาเล่าให้ฟังกับเรื่องราวที่ได้ไปประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานมา
0: แต่วันนี้ก็จะมีอีกหลายเรื่องในรายการค้นหามาเล่าของเราที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของต้นสัปดาห์นี้นะครับ
1: ค่ะมาถึงเรื่องป้ายทะเบียนรถ TC ที่เป็นอักษรตัวภาษาอังกฤษเนี่ยตัว T ตัว C แล้วก็ตัว Q กับตัว C เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้ใครขับรถออกไปตามท้องถนนถ้าเกิดว่าเห็นนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายสำหรับรถเพื่อวิ่งทดสอบก่อนที่จะผลิตแล้วก็ทดสอบคุณภาพแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนอันนี้มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะเรื่องนี้ก็จากกรณีที่มีภาพปรากฏรถติดป้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว T ตัว C หรือว่าตัว Q ตัว C เนี่ยนะวิ่งบนท้องถนนซึ่งทางกรมขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงค่ะว่าป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษร TC แล้วก็ QC เป็นเครื่องหมายการใช้รถที่ได้อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมของระบบต่างๆค่ะรวมถึงมาตรฐานก่อนที่จะผลิตซึ่งก็จะช่วยให้สร้างความมั่นใจให้แก่ทางด้านของคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดโดยป้ายทะเบียน

0: TC QC นะคะมีความแตกต่างกันดังนี้อย่างแรกเลยป้ายทะเบียน TC อันนี้ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์ค่ะหรือว่ารถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือว่าประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบคุมหรือว่าเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถต้นแบบที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพก่อนการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจค่ะว่ารถมีคุณภาพและมาตรฐานก่อนผลิตจริงทั้งนี้หนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนะนับวันที่อนุญาตแล้วก็สำหรับรถยนต์เนี่ยป้ายทะเบียนจะมีลักษณะเป็นโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงก็จะมีความกว้างที่ประมาณ15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรบรรทัดแรกแสดงตัวอักษร TC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2ก็แสดงชื่อจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะแล้วก็จะมีเครื่องหมายขสอัดเป็นรอยดุลที่มีมุมด้านขวาล่างนะเชื่อว่าทะเบียนรถหลายคนมีเพราะว่ารถที่ฉันก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะรอยดุลขสที่อัดปุ๊บลงไปเนี่ยสำหรับอย่างรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นป้าย TC เนี่ยจะเป็นตัวแผ่นป้ายจะมีขนาดกว้าง 17.2 เซนติเมตรยาว22เซนติเมตรมี3บรรทัดบรรทัดแรกเป็นตัว TC บรรทัดที่2ก็จะเป็นชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครบรรทัดที่3ก็เป็นเลขไม่เกิน4หลักแล้วก็มีเครื่องหมายขสอัดเป็นรอยดุลอยู่ที่มุมบนด้านขวาเช่นกันสำหรับป้ายทะเบียน QC เขาบอกว่าอันนี้นะเมื่อสักครู่นี้เป็น TC นะสำหรับ QC ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายตัวแผ่นป้ายมีขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรบรรทัดแรกเนี่ยเป็นตัวอักษร QC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2ก็จะแสดงชื่อจังหวัดและมีเครื่องหมายขสอัดไปลอยดุลเช่นการมุมด้านล่างขวาก็จะมีหนังสืออนุญาต90วันนะนับตั้งแต่วันอนุญาตซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกก็นำเรียนนะครับว่าการที่นำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือว่า QC ออกมาทดสอบบนท้องถนนอันนี้ต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดเวลาแล้วก็ตลอดระยะเวลาของการทดสอบด้วยเพราะว่าต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่ตามกำหนดค่ะรวมถึงผู้ขับรถที่ทดสอบเนี่ยต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะของรถเท่านั้นหากผู้ใดที่ได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้มีความผิดตามมาตราที่1ทับ1วรรค3ต้องระวังโทษตามมาตราที่60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ก็มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกโซเชียลโอ้โหรอบตัวเราไปหมดท่านผู้ฟังขับรถอยู่หรือไปที่ไหนมาไหนโลกโซเชียลเข้าถึงตัวเราตลอดนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวเพราะว่าขับรถไปก็ไปเจอป้ายตัวอักษร TC กับ QC บนรถต่างๆเนี่ยเขาก็เกิดข้อสงสัยเอ๊ะเป็นป้ายใหม่หรือว่าอะไรกันใหม่ๆหรือเปล่าอันนี้ก็เลยมีการออกมาพูดคุยแล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: พูดถึงโซเชียลนี่ต้องระวังบางทีเราขับรถผิดกฎจราจรก็ไม่รู้อีหน่วยเนอยู่ๆก็โอ้มันมีค่าปรับมาเขาเห็นได้อย่างไรบางทีมันมีกล้องมากกว่าที่เราเห็นด้วยซ้ำไปนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราใช้รถเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดศึกษาดีๆนะครับคุณผู้ฟังครับบางทีมันไม่คุ้มกันเดี๋ยวนี้ถ้ามีใบสั่งสะสมเก็บเป็นปึ้งๆเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับเมื่อก่อนนี้โอ้ยไม่ไปจ่ายทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีเงื่อนไขค่อนข้างที่จะเยอะคือเราก็ต้องกำหนดด้วยเขาก็เร็วเนาะอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ฝากไว้นะฮะเตือนไว้เรื่องของการใช้รถใช้ถนนบางทีเราระวังแล้วแต่คนที่ขับประมาทก็อาจจะไม่ระวังนะครับก็ฝากไว้ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุไม่อยากได้ยินความสูญเสียในการใช้รถใช้ถนนของคุณผู้ฟังนะฮะก็ฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากรายการค้นหามาเล่าของเรานะครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะมาถึงเรื่องราวทางด้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะเขาเปิดตัวการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี2569
1: หลายคนรอคอย
0: ค่ะ
1: นะครับโขนประจำปีเขาแสดงเดือนกว่าๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ซึ่งก็ได้มีการเปิดจำหน่ายบัตรไปวันแรกเนี่ยก็คือเมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผ่านทางด้านของเคาน์เตอร์ของ Thai Ticket Major นะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com นะซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปสำรองที่นั่งกับบัตรได้เพราะว่าปีนี้ก็เสนอรามเกียรติ์ตอนสีดาเขาบอกว่าจัดเต็มทั้งศิลปะโขนเครื่องภัตราภรณ์อันงดงามฉากงานศิลป์ก็อลังการแน่นอนซึ่งเราก่อนหน้านี้เรามีการนำเสนอแม้กระทั่งเรื่องของการคัดตัวแสดงผู้ที่จะแสดงโขนในครั้งนี้มีการคัดสรรคัดเลือกกันโอ้โหอย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วผู้ที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยเขาบอกว่าปราบปลื้มใจมากที่ได้ถูกคัดเลือกให้มาเป็นตัวละครในการแสดงขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในครั้งนี้นะคะซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวานนี้เขาจัดการแถลงข่าวกันค่ะคุณเอกพงศ
1: ์
0: เปิดตัวขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีการแสดงขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตนะครับเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานี้มิใช่เพียงความงดงามบนเวทีเท่านั้นที่สะกดสายตาตรึงใจผู้ชมหากแต่เป็นผลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานศิลปะไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิศิลป์ส่งเสริมศิลปาชีพจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดสร้างฉากและอุปกรณ์การแสดงเครื่องประกอบฉากโขนตลอดจนเครื่องพลัสตาพรอันงดงามประณีตมารวมกันนะที่จะอนุรักษ์สนับสนุนและส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้เป็นศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าคงเป่งประกายสู่คนรุ่นหลังต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานี้ดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงดงามค่ะก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่รวมสัมผัสเรื่องราวความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเต็มอิ่มครบทุกอรรถรสค่ะซึ่งการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานี้มีกำหนดการจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้สามารถที่จะสำรองบัตรการเข้าชมการแสดงได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขานะคะหรือว่าจะไปที่ www.thaiticketmajor.com ก็สามารถที่จะเข้าไปสำรองที่นั่งกันได้นะตอนนี้เพราะว่ารอบแรกของการแสดงที่ได้นำเรียนไปก็คือ5พฤศจิกายนยาวไปจนถึง10ธันวาคม2569นี้ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝนฟ้ายังคงตกอยู่นะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดเลยฝนตกในช่วงนี้นะครับก็ส่วนมากจะในช่วงบ่ายถึงค่ำกรุงเทพมหานครนี่เมื่อคืนนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับเห็นว่าแถวๆอ่างทองป่าโมกพระนครศรีอยุธยาช่วงบ่ายถึงค่ำนั้นตกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับที่กรุงเทพมหานครก็ตกอยู่นะครับคุณผู้ฟังยังไงก็ต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและอันดามันนั้นคลื่นก็สูงอยู่ประมาณ2เมตรนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้ต่อไปอีกสักวัน2วันนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเตือนตั้งแต่4ถึง7กันยายนแต่ว่า 8และ9กันยายนเนี่ยคลื่นก็ยังคงแรงอยู่แต่ว่าถ้าบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยก็ยังไงก็ตามต้องระมัดระวังแล้วติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวรายการค้นหามาเล่าของเรานะครับก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบอกเตือนถ้ามีประกาศเมื่อไหร่ก่อนหน้านี้ก็จะมีไต้ฝุ่นที่อ่อนกำลังลงเป็น depression ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลทางตรงต่อประเทศไทยนะฮะแถวไต้หวันแถวอะไรนั้นก็ไทยก็จะได้รับอิทธิพลเรื่องของฝนมากขึ้นแล้วก็ลมแรงเท่านั้นเองคุณผู้ฟังครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของมรสุมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับช่วงนี้คงต้องพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีอีกหลายเรื่องที่มีมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการค้นหามาเล่าแต่ตอนนี้เราไปฟังสารคดีไปฟังเพลงเพราะๆจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ราษฎรมีอาชีพเพียงเกษตรกรรมเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดรายได้รอเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยจะหาทางให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจนก่อเกิดแนวพระราชดำริศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพที่เริ่มต้นจากหัวใจแห่งความรักและความห่วงใยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในงานศิลปะอยู่แล้วจึงทรงรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมาฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างศักดิ์ศรีให้กับชีวิตของประชาชนเพราะงานทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่รู้ว่างานของตนคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการศิลปาชีพได้ขยายผลไปทั่วประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจกำเนิดศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่คือการสร้างชีวิตและคือหลักฐานแห่งความรักของแม่แห่งแผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ทเพลงเพราะๆนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สารคดีเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีสปอตดีๆนะครับจับกับรายการค้นหามาเล่า 9:37 นาทีเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวที่รัฐบาลกันเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันตอนนี้เร่งอำนวยความสะดวกค่ะแนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติและทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายใน30กันยายน2569โดยนะคะตอนนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกเรื่องของการเดินทางค่ะและรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการรัฐบาลค่ะเพื่อให้การเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกค่ะได้เปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันโบ้นะคะในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังที่โบ้นะคะได้ปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ถูกกฎหมายตามกำหนดค่ะซึ่งปรากฏว่าก็มีผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่ตรวจพบนะคะว่ายังไม่มีใบอนุญาตดังกล่าวนั้นกรมการขนส่งทางบกก็ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการที่จะดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทาง www.dltelearning.com ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอาเอกสารหลักฐานมาเดินทางเพื่อยื่นขอนะแบบ walk-in ที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็สอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมค่ะและเมื่อผลการตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปด้วยเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะขนส่งไปก็คือถ้าเกิดอย่าง walk in ไปเนี่ยมีอย่างเดียวเลยที่อยากจะแนะนำคือไปเช้าหน่อยไปให้เร็วหน่อยนะพอถึงไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรันคิวตามที่เขาได้รับคิวกันทุกอย่างก็รันไปตามระบบเดินไปช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นตามระบบเลยนะคุณเอกพงศ์สะดวกสบายที่สำคัญเนี่ยเรื่องเวลาเราจะไปต่อใบอนุญาตขับรถหรือจะเป็นแบบส่วนบุคคลหรือแบบสาธารณะคือก็ต้องผ่านการอบรมอ่ะสมัยก่อนเวลาไปอบรมยังไม่มีระบบทางด้านของ e-learning เป็นแบบออนไลน์เนี่ยก็คือต้องไปอบรมที่ยังกรมขนส่งทางบกก็ยังมีให้บริการอยู่นะในแบบรูปแบบเดิมแต่ถ้าใครสะดวกที่จะเรียนแบบออนไลน์ก็เรียนไปพอเรียนปุ๊บเนี่ยเรียนครบเสร็จแล้วเขาจะมีคิวเอาโค้ดเราเก็บหลักฐานไว้พอไปถึงช่องที่เขาจะต้องตรวจสอบว่าคุณผ่านการเรียนทดสอบการอบรมมาแล้วหรือยัง
0: ก็โชว์
1: ให้เขาดูแล้วก็จะมันก็จะรันไปตามจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก
0: ็
1: คือคุณไปถ่ายรูปบัตรออกมาณตรงนั้น
0: แต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ย
1: ค่ะ
0: เวลาเราจะไปสอบเราก็ไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมีการอำนวยความสะดวกในการเปิดคอมพิวเตอร์ให้เราแล้วก็ให้เราอ่านข้อสอบติ๊กในนั้นแต่เดี๋ยวนี้บางทีถ้าเราสะดวกเรื่องของออนไลน์เข้าแอปพลิเคชันได้ก็ทำที่บ้านได้เลยทำที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มีคิวเอาโค้ดยืนยันว่าคุณได้ผ่านการอบรมนี้แล้ว
1: พอใช่พอเขาตรวจสอบว่าคุณผ่านการอบรมมาแล้วเนี่ยก็ไปอีกขั้นตอนนึงก็คือไปทดสอบสมรรถภาพเรื่องของการเหยียบเบรกตรวจเรื่องของสายตาดูไฟเขียวเหลืองแดงอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปดูเรื่องของการกะระยะเวลาคุณจะไปจอดรถเนี่ยเรื่องของเสาการกะระยะเสาจุดตรงนี้เหมือนง่ายนะแต่คุณไม่ผ่านหลายรอบต้องเดินวนหลายรอบ
0: ใช่ก็ดีนะครับจะได้ปลอดภัยทั้งคนให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการด้วยเพราะว่าบางทีเราไปสมัครแอปพลิเคชันจะเป็นแอปพลิเคชันไหนก็ตามนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเนี่ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาบางทีการคุ้มครองมันก็ลำบากนะครับคุณผู้ฟังเราเปิดแอปจริงแล้วผู้ทำแอปอนุญาตให้เขาได้มาขับได้อย่างไรแล้วก็ฝากเลยนะคนที่ใช้บริการหรือว่าให้บริการแอปพลิเคชันรถต่างๆเนี่ยก็ไปทำให้มันถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังจะได้ปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการอย่างที่บอกนะฮะ
1: ค่ะ มาดูกันหน่อยเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญโอเขาบอกว่าโลกต้องบอกว่าโลกเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทย
0: โลกเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนนี้มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยน้ำมันร้อนขึ้นนะครับร้อนขึ้นแล้วก็เหมือนตัวอย่างที่เราได้เห็นที่เนปาลใช่ไหมที่น้ำแข็งมันละลายแล้วก็มันทำให้ภูเขามันถล่มลงมาน้ำท่วมสูงมากคนที่หนีขึ้นไปก็ใช่ว่าจะปลอดภัยพอหนีขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็จะพังลงมาโอ้ก็เราก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะก่อนหน้านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดอะไรขึ้นทั้งจากคนเราเองจากระบบเองจากอะไรเองเนี่ยแต่ว่าเอลนิโญที่เขาเตือนมาตอนนี้มันค่อนข้างที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าปี2027ก็คือปีหน้าถ้าประเทศไทยคือปี2570อาจจะร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ
0: ์ครับ
1: โอ้โห
0: นี่ขนาดเมื่อเดือนเมษาที่แล้วยังร้อนมากที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ฟัง
1: เมษาที่แล้วเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เมษาก่อนหน้านี
0: ้
1: ปี58เนี่ยอู้ร้อนมากนะคุณพอก็ยังนึกอยู่เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าจอที่จะเผชิญซูเปอร์เอลนิโญอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าปี2027อาจจะร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์เขาบอกว่าเอลนิโญรอบนี้แรงแค่ไหนมาดูกันมีแนวโน้มที่เขาบอกว่าลากยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027ความเชื่อมั่นเกือบ 100% จาก WMO เขาออกมาอุณหภูมิทะเลแปซิฟิกตอนนี้สูงผิดกว่าปกติที่คุณเอกพงษ์ได้นำเรียนไปนะเขาบอกว่าโอ้โหสูงมากทวีความรุนแรงสู่ระดับที่รุนแรงมากระดับสูงสุดเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งและอากาศร้อนสุดขั้วทั่วโลกเลย
0: มันมีผสมผสานกันในเอลนิโญเนี่ยไม่ใช่ว่าฝนตกอย่างเดียวแต่บางทีแรงก็แรงหนักตกก็ตกหนักนะครับน้ำท่วมก็มันก็มีให้เห็นครบนะฮะ
1: ตอนนี้เขาก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมปี2027อาจร้อนที่สุดเขาบอกว่าเอลนิโญไม่ได้เกิดจากโลกร้อนโดยตรงแต่เกิดในช่วงที่โลกเนี่ยร้อนขึ้นอยู่แล้วโอ
0: ้
1: โหกระทบต่อภาคการเกษตรแน่นอนความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขพลังงานและทรัพยากรน้ำหลังเอลนิโญรุนแรงอุณหภูมิโลกมักจะพุ่งสูงขึ้นเขาก็เลยคาดการณ์ว่าปี2027อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์นี่เขาบอกว่าโลกร้อนบวกกับเอลนิโญเท่ากับภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเขาบอกว่าคนเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือเพื่ออนาคตของเราเลยนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ภัยธรรมชาติเวลาเขามาทีรุนแรงเสม
0: อ
1: แล้วเราก็ตั้งรับกันไม่ทัน
0: ใช่
1: ค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะ
0: ฝากไว้ด้วยนะเอลนิโญก็บ้านเรามันอาจจะยังมองเห็นได้ค่อนข้างไม่ค่อยชัดตอนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงมรสุมฝนก็ตกอยู่มันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่เราเห็นข่าวต่างประเทศที่เขาไม่เคยเจอร้อนขนาดนั้นเลยอ่ะแค่บางทีอุณหภูมิเท่าไหร่20องศาเขาก็อยู่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้ถึง30องศาเนี่ยเขาก็แย่เลยเครื่องทำฮีตเตอร์มันไม่มีบางทีโอ้มันยากนะครับคุณผู้ฟังครับนี่แหละคือเอลนิโญเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ45นาที9นาฬิกา45นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราคงต้องพักกันอีกสักครั้งนึงนะครับมีสารคดีมีเพลงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของค้นหามาเล่าครับ

มาพูดถึงเกี่ยวกับนิติกรรมอำพรางครับผมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับมาตรา155ครับเมื่อใดนิติกรรมอำพรางก็คือเป็นคู่กรณีกันครับสมคบกันเพื่อจะแสดงนิติกรรมเกิดขึ้น2นิติกรรมโดยนิติกรรมแรกก็คือแสดงเจตนาลวงครับว่ามีนิติกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมที่2กล่าวง่ายๆเลยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นนายดำประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินนายแดง1ล้านบาทมีกำหนดชำระภายใน1ปีพร้อมดอกเบี้ยต่อมานายดำเอาที่ดินของตัวเองโฉนดเลขที่1234ก็ว่านไปจดทะเบียนขายฝากเพื่อเป็นนิติกรรมสัญญาขายฝากขึ้นมาเพื่ออำพรางนิติกรรมสัญญากู้ยืมแสดงว่า2ท่านเนี่ยจะรู้กันเองระหว่างนายดำกับนายแดงว่ามีนิติกรรมเกิดขึ้น2อย่างก็คือนิติกรรมกู้ยืมเงิน1คือเจตนาอันแท้จริงที่2ท่านจะทำด้วยกันเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีหรืออาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงสัญญาพวกแบบค่าโอนค่าอะไรก็ว่านไปตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยในการบังคับจริงๆผลของกฎหมายก็สามารถให้บังคับตามเจตนาที่แท้จริงของนิติกรรมดังกล่าวก็คืออย่างที่เช่นตัวอย่างที่ว่ามาก็คือสัญญากู้ยืมเงินครับเคสเนี้ยถ้าเกิดนายดำโดนนายแดงฟ้องคดีต่อศาลนายแดงไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องขับไล่นายดำให้ออกจากที่ดินที่ได้ทำนิติกรรมอำพรางขายฝากครั้งนี้ออกจากที่ดินได้แต่อย่างไรก็ตามนายแดงยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องนายดำให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมครั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้ต่อมานะครับเรามาคุยถึงกรณีของบุคคลภายนอกสมมติว่ามีนายเหลืองประสงค์ที่จะซื้อที่ดินต่อจากนายแดงหลังจากที่กำหนดระยะเวลาไถนายเหลืองมาซื้อโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับอันเนี้ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา155วรรค1นะครับก็บัญญัติให้คุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลภายนอกผู้กระทำโดยสุจริตและเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นนะครับกล่าวเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าครั้งเนี้ยนายเหลืองถือเงินมาโดยสุจริตและไม่รู้เลยว่ามีการทำนิติกรรมอำพรางกันเกิดขึ้นดังนั้นนิติกรรมเนี้ยก็จะบังคับตามนิติกรรมที่แสดงออกมาครับอย่างเช่นสัญญาขายฝากโชว์ออกมาว่าเป็นสัญญาขายฝากซึ่งนิติกรรมที่เป็นกู้ยืมเงินรู้กันแค่2ท่านนายเหลืองไม่ได้รู้ตรงนี้ก็บังคับคุ้มครองบุคคลภายนอกให้ได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับนายดำไม่สามารถที่จะอ้างเหตุแห่งความเป็นโมฆะกรรมมายกต่อสู้นายเหลืองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนและก็ยกถึงความเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนี้ขึ้นมาได้ครับผม

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: เรื่องของอาชีพสงวนที่เขาสงวนไว้ให้คนไทยทำคือไม่ได้ให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่มาทำงานในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วที่เขาทำงานเขาเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็คือเขาต้องทำงานในอาชีพที่เปิดให้นะครับไม่ได้ว่าให้ทำได้ทุกอาชีพใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ต้องสงวนให้กับคนไทยอย่างเรื่องของค้าขายเนี่ยนะคือมีอยู่เคสหนึ่งก็เข้าใจอยู่ว่าบางอาชีพถ้าเกิดว่าชาวให้ชาวต่างด้าวหรือเข้ามาทำทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องสงวนไว้โดยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ออกมาตรการเตือนนายจ้างคนไทยห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำอาชีพสงวนของคนไทยฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายนะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทส่วนคนต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตก็โดนเหมือนกันปรับสูงสุด 50,000 บาทและถูกส่งตัวกลับยังประเทศของตนเองด้วยนะคะก็มีการเตือนไปซึ่งหากนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ได้นำเรียนไปนะคะว่ารับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่จะทำก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่อต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่ทำงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีด้วยนะ อย่างที่ได้นำเรียนไป
0: ที่ศูนย์ราชการแถวแน่นตลอดเวลาแหละมีคนไปทำเอกสารเรื่องวีซ่าบ้างละเรื่องใบอนุญาตทำงานบ้างเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าที่ศูนย์ราชการตรงอาคาร B อาคาร A เนี่ยมันจะเป็นศูนย์รวมของส่วนราชการหลายๆส่วนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีจุดตรงนี้ด้วยนะครับเราเวลาเราไปงานต่างๆเนี่ยเราก็จะเจอว่าโอ้คนเยอะอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นแสดงว่าเขาก็สนใจนะในการที่จะเข้ามาทำงานในเมืองไทยแล้วกฎหมายเราก็เริ่มแรงขึ้นหมายความว่าก็เข้มงวดมากขึ้นก็คืออยู่ในบ้านเราได้ไม่เกินเท่าไหร่จบแล้วต้องต่อใบอนุญาตพำนักยังไงนี่ไงครับคุณผู้ฟังมันจะค่อนข้างมีรายละเอียดด้วยนะครับ
1: ค่ะอ่ะปิดท้ายกันหน่อยกรมควบคุมโรคออกมาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานนะคะโรคมือเท้าปากหลังพบตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยแล้ว 50,000 ราย
0: ครับ
1: 50,000 รายเนี่ยเสียชีวิต1รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กก็ขอความร่วมมือสหศึกษาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็มีข้อมูลออกมานะคุณเอกพงศ์จากกองระบาดวิทยาว่าตั้งแต่1มกราคมถึง1กันยายน2569ที่ได้ดำเนินไปว่าพบผู้ป่วยสะสม 53,362 รายเสียชีวิต1รายเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 5,408 รายภาพรวมเนี่ยโรคมือเท้าปากในปี2569ก็พบนะครับว่าจำนวนเนี่ยยังคงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอยู
0: ่
1: แต่ก็ยังไงให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเฝ้าระวังสำหรับโรคมือเท้าปากกับเด็กวัยที่อยู่ในโรงเรียนด้วยเพราะน้องๆเขาอดไม่ได้หรอกถ้าเราจะไปห้ามเขาบางทีเนาะเพื่อนเป็นก็ยังไม่รู
0: ้ก็ใกล้ชิดกัน
1: ก็ยังเล่นกันอยู่กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ว่าคนที่ดูได้สังเกตได้คือคุณครู
0: ครับ
1: ผู้ปกครองก็ต้องสอดส่องดูแลแล้วก็ร่วมมาร่วมมือกันค่ะ
0: ครับเอาละครับวันนี้คนหามาเล่าเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับคนหามาเล่าจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นทีมงานทั้งหมดพร้อมเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
7: นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: มากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 10:11 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะดูเรื่องของทองสักนิดหนึ่งก่อนไปเรื่องอื่นนะผมให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะเป็นขาประจำทองนะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าอัตราที่ประกาศของสมาคมค้าทองคำล่าสุดเป็นยังไงล่าสุดครับเมื่อ10:09 น.ทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 68,550 บาทนะครับขายออกที่ 68,750 บาทรูปพรรณขายออก 69,550 บาทโกลด์สปอต 4,407 เหรียญนะฮะค่าเงินบาท 32.96 สตางค์นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้านับรวมเบ็ดเสร็จนี่ราคาทองนะลดลงไป400บาทต่อ1บาททองคำนะครับตลาดหุ้นนะดูสักนิดหนึ่งดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,610.20 จุดนะฮะบวกมา 14.62 จุดมูลค่าการซื้อขาย 12,503 ล้านบาทอันดับที่1เป็นเดลต้าครับบวกมา13บาทตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่269บาทกราฟนี่บวกมา75สตางค์นะเคลื่อนไหวอยู่ที่62.50สตางค์แอดวานซ์บวก6บาทเคลื่อนไหวอยู่ที่352บาทนะครับบางจากลงไปบาท75สตางค์ขึ้นมาอยู่ที่59บาทปตท.ลงไป25สตางค์อยู่ที่41บาท25สตางค์นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของหุ้นเรื่องของทองนะจริงๆถ้าไปดูในตลาดโลกนี่ราคาทองคำก็ดูแล้วมันยังมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงนะพันธบัตรนะ10ปีสหรัฐนะ 4.784% นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะทองเสร็จไปดูน้ำมันไหมเอาให้ครบเอาให้ครบนะครับน้ำมันครับ West Texas Intermediate 92เหรียญ19เซนต์นะส่วน Brent ทะเลเหนือนะฮะ96เหรียญ60เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะดูไบก็ประมาณ100เหรียญเหมือนกันนะน้ำมันดิบดูไบนะเท่าที่ผมมีตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาในบ้านเรานะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะราคาสำเร็จรูปก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าถ้าเปลี่ยนแปลงมันจะต้องไปในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะสำหรับขายปลีกน้ำมันนะครับข่าวสารต่างๆนะวันนี้ใครที่เป็นคอการเมืองแล้วก็เป็นคอเศรษฐกิจก็คงจะหนีไม่พ้นนะต้องติดตามความเคลื่อนไหวและการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2500อะไรล่ะ70นะฮะร่างงบประมาณวันนี้เข้าสู่วาระที่2วันแรกนะครับก็ผมก็นั่งฟังอยู่นะก่อนที่เข้ารายการเนี่ยนะก็ตรงเวลาเป๊ะนัดประชุม 9:00 น.นะก็ 9:00 น.จริงๆนะแต่ว่ากว่าจะเข้ามาตรา1มาตรา2อะไรพวกเนี้ยมันก็ประมาณสัก 9:30 น.นะอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วปกตินี่ถ้านัด 9:00 น.กว่าจะโอ้ยอิดออดอิดออดยอมรับอ่ะต้องยอมรับว่าอิดออดจริงใช่มั้ยฮะคือมันเมื่อก่อนเนี่ยไม่ตรงเวลากันเยอะเพราะว่าอาจจะรถติดหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นนะฮะก็ ก็เรื่องของเวลานี่ก็ตรงมากขึ้นนะนัด9โมงครับเริ่มถ่ายทอดก็9โมงแล้วก็เข้าตรงไม่ต้องรอให้จำนวนของสสมาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าก็ท่านผู้ทรงเกียรติก็มีความรับผิดชอบนะมากขึ้นนะจริงๆก่อนหน้านี้ท่านก็มีความรับผิดชอบแหละแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันอาจจะบ้านเราอะนะเวลารถติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหตุหนึ่งนะแต่ว่าจะทำให้การประชุมล่าช้าออกไปเนี่ยนะวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างนึงเนี่ยถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยนะเอาแบบคนทั่วไปก็คือก็ต้องออกจากบ้านให้เช้าขึ้นนะอันนี้ก็อาจจะไปถึงที่ทำงานเร็วกว่าเดิมอาจจะเยอะด้วยนะบางทีไปถึงเร็วกว่าเป็นชั่วโมงอ่ะออกจากบ้านเช้าขึ้น10นาทีตื่นเช้าขึ้นครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็แก้เรื่องของวินัยนะของคนไทยได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ถ้ามีคนทำเป็นแบบอย่างนะเขาก็จะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีก็จะได้ทำตามกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าเขาจะประชุมวาระ2วาระ3เนี่ยสำหรับสภาผู้แทนราษฎร3วันนะครับวันที่7วันที่8แล้วก็วันที่9นะเมื่อวานนี้ทางพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยนะช่วงเย็นประมาณสัก 4:00 น 5:00 นเข้าใจว่าก็น่าจะคุยเรื่องของนี่แหละอภิปรายนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วันนี้ที่ผมรออีกเรื่องนึงนะก็น่าสนใจนะเพราะเห็นมีรายงานข่าวว่าวปอรุ่น68นะเขาจะเสนอรายงานนะท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็วันพรุ่งนี้เขาก็จะเสนออีกวันหนึ่งนะก็จะมีเรื่องผมได้เอกสารมาแล้ว นะก็ถามพี่ที่เขาเรียนวปอนี่แหละนะรุ่น68เดี๋ยวถามว่ามีรายงานไหมนะผมมาได้มาแล้วนะ Resilient Thailand นะครับเขามีกี่หน้าล่ะเยอะนะเดี๋ยวผมดูก็ได้นะเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะไม่ได้โม้นะฮะนี่78หน้านะฮะ78หน้านะเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มๆนะ Quick Big Win อย่างเงี้ยนะ Reboot Rethink นะReinvent อะไรเนี่ยนะมีหมดนะเดี๋ยวขอไปนั่งย่อยก่อนขอไปนั่งอ่านหน่อยนะเพราะว่าจริงเราก็น่าสนใจนะเวลาที่เขาไปทำการศึกษานะแล้วเขาก็วิจัยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมว่าบางทีเราก็ต้องเอามาดูเหมือนกันนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วเขาก็ไปร่วมรับฟังข้อคิดข้อเห็นนะวปอวิไลป้องกันราชอาณาจักรนี่แหละอยู่ข้างๆบ้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละนะแล้วก็ต้องถือว่าคนที่เข้าร่ำเรียนในหลักสูตรวปอเนี่ยนะก็เป็นผู้บริหารน่ะนะระดับสูงของประเทศในหลากหลายองค์กรนะถ้าเป็นระดับกระทรวงทบวงกลมอย่างน้อยๆก็ต้องรองอธิบดีปลัดนะถ้าเป็นทหารก็ผมว่าต้องเป็นพลตรีพลโทพลเอกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้บริหารของเอกชนส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น CEO CFO นะหรือว่ารอง CEO เนี่ยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทใหญ่ๆเนี่ยแล้วเวลาเขามีข้อเสนอเนี่ยแต่ละปีเนี่ยผมก็จะก็นั่งอ่านนะอ่านที่เขาสรุปมานะแต่ว่าปีนี้พอดีได้เอกสารมาเต็ม70กว่าหน้าเดี๋ยวดูก่อนมีเวลาป่ะจะไปอ่านดูเหมือนกันนะผมมันต้องมีอ่ะนะอยากรู้พูดถึง data center บ้างไหมเมื่อวันเสาร์ไม่แน่ใจคุณผู้ฟังได้ชมแล้วก็ได้ฟังไหมนะคุยกับคณะรัฐมนตรีอนุทินนะเทปแรกก็เป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์นะมาพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปหรือว่าการพัฒนาราชการนะแล้วก็ไอ้ระบบการทำงานรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประเด็นน่าสนใจทีเดียวนะจะไปเพิ่มหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยังไงนะเรื่องของอัตรากำลังต่างๆเอามติครม.ฟีดไว้สูงสุดแล้วต่อไปนี้ไม่เอาไม่ให้เกิน3ล้านกว่าคนแล้วนะแต่ว่าในตำแหน่งแห่งคนที่อันไหนที่ให้ AI อันไหนที่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปสามารถช่วยได้นะอันนี้เขาก็จะดูตามความเหมาะสมนะอาจจะราชการไม่รับเป็นพนักงานก่อนนะนี่ก็ว่ากันไปหรือว่าทั้งราชการทั้งพนักงานถ้ามีคนอื่นมาทำแทนได้แล้วนะคือคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ AI ทำแทนได้แล้วและได้ประสิทธิภาพเนี่ยนะบางตำแหน่งก็อาจจะต้องมีการค่อยๆปรับ ลดทอนลงไปนะอันนี้ก็สรุปให้ฟังเพิ่มเติมนะครับเมื่อเร็วนี้ครับทางสำนักงานกสทช.นะฮะเขาเดินหน้าจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยว

0: กับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประจำปี2569นะครับภายใต้ชื่ออะไรเนี่ย Law Shift 2026นะ2026นะ Shaping Legal Mindset for a Fast Changing World นะครับซึ่งเขามีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2นะเพื่อเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงสำนักงานกสทช.นะครับให้สามารถรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานนะในการกำกับดูแลแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นนะต่อระบบการสื่อสารของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรพ่อสุนทรครับกรรมการกสทช.เป็นประธานในพิธีก็กล่าวว่าหลักสูตร Law Shift เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นจากนโยบายของกสทช.ฝ่ายกฎหมายนะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานกสทช.ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมีการหลอมรวมนะครับรวมไปถึงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับกฎหมายเฉพาะด้านที่ไม่ทันต่อสถานการณ์เพื่อนำข้อเสนอแนะแล้วก็ผลงานทางวิชาการไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและปรับปรุงกฎหมายของกสทช.นะฮะให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับรวมถึงกฎหมายแพลตฟอร์ม OTT ในอนาคตด้วยนะครับส่วนของออมสินครับเขาบอกว่าช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะครับทางธนาคารออมสินครับเขาขอเสนอตัวช่วยให้คุณครับได้ทั้งเซฟพลังงานได้ทั้งเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าครับแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทส่วนกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับอันนี้ดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกครับเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีครับสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะครับหรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่อันไหนที่จะถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตวันนี้คำถามง่ายๆครับถามว่าสินเชื่อ Soft Loan GSB Solar for Life เพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงเมื่อไหร่นะฮะวันนี้มอบเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลตอบคำถามทาง Facebook Live นะครับทางเพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านก็ได้ใน YouTube ก็ได้นะครับผู้โชคดีเมื่อวันศุกร์ครับคุณชยาพรจากกรุงเทพมหานครนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกเดี๋ยวจะคุยเรื่องของส่งออกซะหน่อยกับทางรองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคุณสุภาพสุวรรณพิมลกุลนะครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครับผมสุภาพครับ
0: ครับผม
1: จากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือหรือถ้าเรียกสั้นๆว่าสภาผู้ส่งออกได้ครับ
0: ครับผมอ่ะผมรบกวนถามเลยแล้วกันนะพอดีอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ส่งสินค้าทางเรือเราก็จะเห็นนะไอ้ชิปปิ้งเวลาไปมาเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนผมถามตัวเลขส่งออกแล้วกันที่เขาเราผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยสำหรับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะกรกฎาคมเนี่ยเห็นว่าโตตั้ง 21.6% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25อันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับถูกต้องครับผมฮะถ้าเฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเนี่ยก็โต 21.6% นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราโตต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่25แล้วนะฮะซึ่งถ้าเราเทียบ7เดือนแรกก่อน7เดือนแรกเนี่ยบวกประมาณ 18.2% ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะตัวเลขที่โตเนี่ยมาจากกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแล้วถ้าเกิดถ้าจะเน้นเข้าไปอีกก็คือเป็นสินค้าเกี่ยวกับทางด้านพวกอิเล็กทรอนิกส
0: ์ครับ
1: ฮะแล้วก็พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสารต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะส่งออกไปที่อเมริกาครับอย่างตัว External Hard Disk Drive อันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีเนาะว่าเรามีบริษัทระดับยักษ์ใหญ่เลยละกัน2บริษัทที่มาตั้งฐานการผลิตในไทยเนี่ย ก็ผลิตและก็ส่งออกกลับไปที่อเมริ

0: าศครับ
1: ส่วนใหญ่สินค้าที่เราส่งออกเนี่ยที่เราบอกว่าไอ้กระป๋าการส่งออกโตขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไปอเมริกาส่วนใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วมันกระจายไปทั่วโลกมันโตทุกภูมิภาคหรือเปล่าของการส่งออกที่เราส่งสินค้าไป
0: ก็โตทุกภูมิภาคฮะจริงๆแล้วทางเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนก็เติบโตด้วยนะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วตลาดหลักของเราจริงๆเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นที่จะเป็นประเทศอเมริกาครับเป็นส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์พวก AI พวกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่าง
1: ๆครับ
0: โทรศัพท์โทรสารด้วยครับผม
1: ครับภาพรวมของ7เดือนที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างครับ
0: สูงขึ้นฮะไม่ถึงทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับสูงขึ้นครับผมสูงขึ้นอย่างมากๆเลย
1: มีเรามีกลุ่มอื่นไหมคุณสุภาพคืออาจจะให้จะได้มองให้มันครบอ่ะเรารู้คือผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เราคุยเราสรุปข่าวสารเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วทุกคนก็จะพุ่งเป้าแหละว่าอุตสาหกรรมที่เติบโตนะฮาร์ดดิสก์ได้นะบ้านเราเนี่ยมีซีเกตเข้ามานะทำเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสก์อะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พัดลมไฟฟ้าแอร์อิเล็กไอแอร์เครื่องปรับอากาศอะไรเนี่ยเราส่งไปเนี่ยอันเนี้ยมันคือภาพใหญ่ที่หลายคนพอทราบแต่ว่าพอไปลงในรายละเอียดอะคุณสุภาพคืออย่างเฮ้ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่มันโตขึ้นนะไม่รู้ว่าทางอาหารสำเร็จรูปมันเป็นยังไงและพวกนี้เราพอจะมีตัวเลขที่มันพอเห็นภาพไหมฮะหรือว่าเกษตรอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับแยกเป็นสองทางด้านเกษตรละกันแยกเป็นสองกลุ่มนะฮะกลุ่มที่เป็น อุตสาหกรรมการเกษตรเลยนะครับอย่างอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ย อาหารสัตว์เลี้ยงอันนี้บวกประมาณ 9% อันนี้ดีเพราะว่าแนวโน้มแล้วก็เทรนด์ของโลกเนี่ยเขาก็จะว่าไปแล้วเนี่ยผู้อุปโภคเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพอจะมีฐานะเนาะในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะมีกำลังในการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงได้ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีของประเทศเราที่สามารถส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปได้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้บวกแต่ตัวที่ติดลบก็มีฮะเช่นอาหารทะเลกระป๋องอันนี้ติดลบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรเลยเกษตรจริงๆที่ไม่ได้แปรรูปอะไรอย่างเช่นข้าวนะฮะอย่างเช่นข้าวนี่ก็ติดลบไป 17% เลยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าเนื่องจากว่าประเทศอินเดียเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งออกข้าวได้นะครับแล้วก็สงครามตะวันออกกลางเนี่ยทำให้ตลาดหลักของเราเลยคือประเทศอิรักเนี่ยก็มีความยากลำบากในการสั่งซื้อข้าวจากเราแต่คาดว่าครึ่งปีหลังจะดีขึ้นแล้วก็เราอาจจะต้องมีการตอนนี้เราหาเส้นทางในการขนส่งได้ละแล้วก็ส่งทางบกไปอ้อมไปนะฮะซึ่งคาดว่าครึ่งปีหลังจะดีขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยติดลบ 17% เลยนะฮะ7เดือนแรกครับ
1: อันนี้คือข้าวเนา
0: ะ
1: ใช่ไหม
0: หาตัวบวกไม่ได้มีฮะยังมีอยู่นิดนึงก็คืออย่างกุ้งสดกุ้งแช่แข็งอันนี้ก็พอที่จะบวกได้ประมาณ 5.4% นะครับ
1: ถ้าหลุด
0: มันสัมปะหลังนี่หนักเลยฮะ มันสัมปะหลังเนี่ยติดลบ 55% แต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าซัพพลายก็คือว่ากำลังการผลิตในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเพียงพอต่อการใช้ในประเทศอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ส่งออกครับผม
1: ถ้าเราดูทิศทางอย่างเงี้ยครับว่าเอาละมันมีทั้งกลุ่มหลักๆที่มันยังส่งออกแล้วมันโตได้โตต่อไปได้แล้วก็มีบางอันที่มันหดตัวลงเนี่ยถ้าดูภาพรวมเนี่ยนะเอาที่เราจะคาดการณ์ของปีเนี้ยนะที่เหลืออีก5เดือนเนี่ยเรามองยังไงมันยังโตต่อเนื่องไหมหรือว่าเราคาดการพอเห็นทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็คาดการนะว่าตอนแรกบอกว่า8ถึง11หรือ12เนี่ยอันนี้อาจจะขยายตัวมากกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ย
0: ครับอันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าขยายตัวแน่นอนโดยเฉพาะครึ่งปีหลังก็น่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าอย่างน้อยแนวโน้มเรื่องสงครามตะวันออกกลางเนี่ยเอาละมันไม่รุนแรงมากแต่มันจะยืดเยื้อแต่อย่างน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งผู้นำค้าและผู้ส่งออกเนี่ยเขาก็หาวิธีการในการจะขนส่งสินค้าไปยังที่ประเทศปลายทางโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยก็ ทางบกบ้างทางเรือบ้างอ้อมทะเลแดงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะมันสามารถที่จะพอที่จะปรับตัวได้ละตรงนั้นนะครับแล้วก็สงครามด้วยอาวุธหนักเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่รุนแรงแต่มันจะยืดเยื้อฮะจะว่าไปแล้วส่วนตัวเนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: เจ็บแต่จบเร็วน่าจะดีกว่า
1: อันนี้มันยืดเยื้อนะ
0: อันนี้ยืดเยื้อฮะยืดเยื้อไปถึงปีหน้าแน่นอนครับ
1: โอ้โหถึงปีหน้าเลยเหรอ
0: ฮะฮะน่าจะยืดเยื้อครับ
1: โอ้แสดงว่า
0: อย่างน้อยก็เป็นสงครามทางเศรษฐกิจแล้วล่ะ
1: อ
0: ย่างที่ทางอเมริกาเขาพยายามที่จะกดดันทางด้านเศรษฐกิจกับทางอิหร่านเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ครับผมครับ
1: ครับเอ๊ะเอาละถ้าเราดูว่าประเด็นที่ส่งออกเนี่ยนะที่มันโตเนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือทางสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการอะไรล่ะสั่งสินค้าเพิ่มเติมเข้าไปเขาก็กลัวว่ามันจะไม่จบสักทีเนี่ยนะบางทีเขาก็เอาไปเป็นสต็อกเพิ่มนะอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกอันนึงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของมาตรา301เนี่ยมันจะทำหรือว่าส่งผลกระทบถ้ามันมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมันจะส่งผลกระทบกับการส่งออกเราไปที่สหรัฐแล้วก็ส่งออกภาพรวมไหมครับ
0: โอ้อันนี้น่าเป็นห่วงมากครับเอาละปัจจุบันเนี่ยเราโดน 12.5% เนาะ
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินหรือเรื่อง labor law ต่างๆเนี่ยเราก็โดนเก็บ 12.5 ในขณะที่คู่แข่งของเราบางประเทศเนี่ยถูกเรียกเก็บแค่ 10% นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ท่านรองนายกสุภาพีเนี่ยได้พาทีมไปเจรจาการค้ากับ USTR เนี่ยก็ได้ข่าวว่าน่าจะเป็นผลดีระดับหนึ่งโดยเฉพาะตัว ART นะ ART ก็คือAgreement of Reciprocal Trade เนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเราเจรจาจบเร็วจะดีมากอย่างน้อยเนี่ยผู้ประกอบการเราก็จะได้รู้สักทีว่าตกลงจะโดนกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ส่วนตัวคาดการว่ามันอาจจะกลับไปที่ 19% ซึ่งเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกก็จะถูกกลับไปประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอุปสรรคอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ช่วงครึ่งปีหลังเราบอกว่าจะบวกเนี่ยฮะแต่มันก็บวกไม่เยอะเพราะมันมาเจอไอ้อาจจะโดน 19% กลับไปเหมือนเดิ
1: ม
0: นะฮะเพราะฉะนั้นช่วง7เดือนแรกหรือแม้กระทั่งเดือนนี้เดือน8เดือน9เนี่ยฮะทางลูกค้าแถบอเมริกาเนี่ยก็เร่งสั่งของเข้าไปเพราะว่าตอนนี้เสียภาษีแค่ 12.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยยอดมันก็เลยเหมือนกับเป็นภาพลวงตานิดนึงว่าเขาสั่งไปแล้วสั่งไปตุนละกันนะครับเพื่อประหยัดภาษีครับ
1: ถ้า19นี่มันคือเป็น 12.5 บวกกับอีก6เนาะถูกไหมฮะ
0: ครับครับ
1: ก็
0: คือ
1: ไม่ใช่เป็น
0: เนี่ยไม่เกิน19ใช่
1: โอเคไม่ใช่ว่าโอ้โหพอไปเจอเรื่องของไอ้เรื่องของโลโก้คอนเทนต์อะไรพวกอย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งที่เขากำลังคุยอยู่เนี่ยแล้วเราจะไปโดนมากขึ้นนะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ
0: ก็โดนฮะแต่ก็คือ
1: โดนครับแต่ยังไม่รู้เท่าไหร
0: ่ทั้งหมดแล้วก็คือไม่เกิน 19% นะฮะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็คาดว่าถ้าประเทศอื่นๆก็โดนคล้ายๆกับเราดังนั้นความสามารถในการแข่งขันมันก็จะพอๆกันตรงนั้นประเด็นคืออย่าให้โดนมากกว่าคู่แข่งเราในประเทศอื่นละกันถ้าโดนเท่าๆกันไม่เป็นไรแต่พอโดนเท่าๆกันสมมติกลับไปที่19บางประเทศโดน20บางประเทศก็15เนี่ยแน่นอนฮะผู้อุปโภคบริโภคของชาวอเมริกันเองเนี่ยเขาก็จะต้องระวังละเพราะว่าสินค้ามันแพงเงินมันเฟ้อนั้นเขาก็อาจจะเก็บไปใช้กับสินค้าที่มีความจำเป็นมากกว่ายกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะเมื่อก่อนนี้อะไรเสียอะไรพังเขาก็ทิ้งเลยซื้อใหม
1: ่
0: แม้กระทั่งรถยนต์เหมือนกันเขาก็ซื้อใหม่ราคาคุ้มค่ากว่าเพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลาซ่อมแล้วค่าแรงที่โน่นมันแพงอะไรสำหรับนั้นนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เหมือนกันฮะค่าแรงมันแพงมากเมื่อก่อนเขานิยมทิ้งฮะเปลี่ยนใหม่ทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ครับแต่เดี๋ยวนี้อาจจะต้องมีการซ่อมกันเกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะขายส่งออกไปทางไม่ว่าจะตะวันออกกลางหรือทางอเมริกาได้มากขึ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ตรงนั้น
1: ครับผม
0: จะพูดถึงยานยนต์นะครับ7 เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบนะฮะ 4.75%
1: อืม

0: ยานยนต์นี่ยอดส่งออกก็เป็นอันดับ2ของประเทศไทยเรา
1: คร
0: ับรองมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับ
1: ครับผมเอ๊ะถ้าเราตัดสหรัฐอเมริกาออกไปสักนิดนึงเนี่ยถ้าดูอย่างภูมิภาคอื่นอย่างฝั่งยุโรปเองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองในฝั่งเอเชียกลางเองหรือแม้แต่ทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยอันนี้เราส่งออกไปเป็นยังไงบ้าง
0: ทางเอเชียก็ยังพอไปได้นะครับโดยเฉพาะประเทศจีนประเทศจีนเราก็มีส่งพวกภาษาอังกฤษเรียกว่าคอมโพเนนต์พาร์ทนะฮะพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบต่างๆเนี่ยก็มีส่งออกไปที่ประเทศจีนได้หรือยางพาราเนี่ยไม่ใช่ยางรถยนต์ฮะเป็นยางพาราเลย
1: ครับ
0: เป็นยางพาราเลยเนี่ยยางพาราเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยางแผ่นลมควันนะครับอีกกลุ่มนึงคือเป็นยางผส
1: ม
0: เราเรียกว่ามิกซ์เจอร์ก็คือทางผู้ประกอบการจีนก็นำเข้ายางพาราจากเราเนี่ยเพื่อไปประกอบล้อรถยนต์อีกทีนึงในประเทศเขาอันนี้ก็ส่งออกไปได้เยอะครับ
1: ก็คือยังมีทิศทางว่ายังโตได้เนาะ
0: โตได้ครับแต่นะฮะประเทศไทยเราอย่างที่ทราบเราขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมโหฬารมากๆเลย
1: ครับ
0: ถึงแม้ส่งออกเราไปประเทศจีนจะโตก็จริงแต่ยังไงก็ตามเรานำเข้ามากกว่าม ากกว่าเยอะมากโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับ
1: ครับได้ครับวันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพครับ
0: ครับก็อยากจะฝากบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วสินค้าเกษตรเนี่ยเราได้เม็ดเงินเป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าเกิดสินค้าที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยบางทีเราต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศพวกชิ้นส่วนประกอบนำเข้าแล้วก็มาประกอบในไทยแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยอะครับว่าการที่เราขาดดุลประเทศจีนมากๆเนี่ยทำยังไงต้องหาวิธีให้ประเทศจีนเนี่ยสั่งซื้อสินค้าการเกษตรของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือข้าวเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับผมครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณสุภาพสุวรรณพิมลกุลนะรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูเรื่องของข้อท่องเที่ยวสักนิดนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการ

0: ก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ช่วงที่2ของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็เปิดเผยครับความคืบหน้าสำหรับโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินนะครับซึ่งธนาคารได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือเพียง 3.50% ต่อปีเนี่ยนะครับปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 80,000 บัญชีนะครับสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะครับนอกจากกลุ่มที่มีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติแล้วเนี่ยลูกหนี้ที่พ้นสภาพสมาชิกของชพคแล้วก็ชพสเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานสกสคได้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนกับธนาคารได้ภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับส่วนลูกหนี้ที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะอันนี้บอกว่าสามารถติดต่อธนาคารออมสินได้ทุกสาขาเพื่อดำเนินการให้กลับมามีนี้มีสถานะหนี้ปกติภายในเดือนธันวาคม2569แล้วก็รับสิทธิ์ตามโครงการได้เช่นกันนะครับทั้งนี้โครงการดังกล่าวเนี่ยจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคม2569แล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันไมโมเว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือว่าที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับแล้วถ้าหากจะออมเงินทั้งทีนะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะอัตราดอกเบี้ยก็ 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณทิติพันธ์พาณิชย์ประสาทศิลป์ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Exact Let Grow Green นะครับทางพิเศษสีเขียวเพื่อชุมชนยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกจากนี้ครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้านแล้วก็เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมนะโดยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณนะครับในการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับส่วนทางกสทช.ครับเขาเป็นเจ้าภาพนะในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียนนะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาลักษณะของการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมนะครับรวมถึงความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากการใช้เทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะเขาก็บอกว่าเพื่อนำไปสู่การหารือนะแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนะในการจัดทำข้อเสนอแนะทางการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็รูปแบบของการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีผู้แทนนะจากสมาชิกอาเซียนเนี่ยนะเข้าร่วมการประชุมทั้งในแบบออนไซต์ออนไลน์นะตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกนะครับ World Bank แล้วก็ผู้แทนจากทาง US Mission to ASEAN นะครับเข้าเป็นวิทยากรด้วยนะครับอ่ะส่วนคำถามวันนี้นะธนาคารออมสินที่เขานำเสนอสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life เพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับมอบเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลนะตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงที่2ครับมีเวลาประมาณสัก10นาทีเสร็จๆนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับท่องเที่ยวผ่านมาแล้วครึ่งปีแรกนะฮะและขณะเดียวกันนี่ตอนนี้เราก็รอ ที่จะเข้าครม.เนี่ยไม่รู้เดือนนี้จะทันหรือเปล่านะกันยายนเนี่ยจะเห็นว่าจะเปิดลงทะเบียนตุลาคมจะไปเริ่มใช้ธันวาคมเนี่ยนะคุณธเนศวรสลันฮะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูงหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณธเนศครับ
3: สวัสดีครับคุณรัตพงศ์ครับ
2: ครับผมโอ้เห็นตัวเลขบอกว่าช่วงกี่เดือนที่ผ่านมาล่ะนี
3: ่8เดือนที่ผ่านมาครับ
2: 8เดือนแล้วนะ20ล้านคน 20.8 ล้านคน
3: ใช่ต้องบอกว่า21ล้านคนดีกว่าฟังเราจะได้จำง่ายๆ21 ล้านคนแล้วก็รายได้ท่องเที่ยวบอกว่าถึง 1.7 แล้วนะ 1.7 ล้านล้าน
2: คร
3: ับนี่ไอ้ที่บอกว่า 1.7 ล้านล้านเนี่ยคือ1ล้านล้านนะครับที่เป็นของนักเที่ยวต่างชาติเพราะ21ล้านคนนี่คือนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนของคนไทยก็เปิดเกินเป้านะฮะได้131ล้านคนครั้งแล้วประมาณ 760,000 ล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วก็ดูน่าชื่นใจนะฮะดูเหมือนกับว่าท่องเที่ยวเราดีแต่ถ้าเวลาเรามองตัวเลขเนี่ยมันต้องมองแล้วเปรียบเทียบถึงจะเห็นว่าตัวเลขนี่มันดีมากน้อยอย่างไรใช่อย่างถ้าสมมติเราบอกโอเคเฉพาะนักเที่ยวต่างชาตินะ21ล้านคนเนี่ยถามว่าดียังไงถ้าเทียบกับปีที่แล้วคือลดลง 3% แล้วถ้าเราบอกว่า1ล้านล้านเนี่ยที่ถึงไปแล้วเนี่ยใน8เดือนเนี่ยดียังไงถ้าเทียบกับปีที่แล้วคือลดไปประมาณสัก 1% ก็แสดงว่านักท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันลดลงนิดหน่อยประมาณ 3% นะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวรายได้เราลดลง 1% แสดงว่ารายได้ต่อหัวดีขึ้นนิดหน่อยแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าที่บอกว่าเราลดลงเนี่ย 3% หรือรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นก็คือดีขึ้นนิดหน่อยเนี่ยปีนี้เรามีสงครามสหรัฐกับอิหร่านคือมันมีสงครามซึ่งเราคาดไม่ถึงถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเราเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเราสามารถประคองตัวได้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าถ้าเป็นมวยก็รักษารูปมวยได้พอสมควรนะครับแต่คราวนี้เวลาเรามองตัวเราเองเนี่ยเราบอกแล้วถ้าสมมติของเรานะเทียบกับตัวเองปีที่แล้วเราลดลงน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ถ้าทั้งที่เรามีเหตุการณ์ไม่ค่อยดีขึ้นอย่างเงี้ยถามว่าเป็นยังไงก็ถือว่าโอเคอ่ะเราต้องเทียบกับคนอื่นด้วยเราเทียบกับตัวเองไม่ได้เราต้องเทียบกับคนอื่นด้วยพอเทียบกับคนอื่นเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราชักถอยชักถอยไปเยอะแต่เมื่อกี้พูดถึงนักเที่ยวต่างชาตินะครับแต่ถ้านักเที่ยวไทยปีนี้เราดีขึ้นประมาณสัก 2% ทั้งเรื่องจำนวนคนแล้วก็รายได้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับถือว่ายังดีอยู่ลองเปรียบเทียบอย่างนี้ครับผมลองให้นึกภาพง่ายๆก่อนโควิดเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนคราวนี้พอช่วงโควิดเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ทุกคนก็มีปัญหาเยอะแยะแหละมันก็จะลดลงทุกคนแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วปี2025เนี่ยสรุปแล้วนักท่องเที่ยวทั้งโลกเนี่ยขยับไปอยู่ที่ 1,523 ล้านคนหมายความว่ายังไงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่วิ่งวนกันทั้งโลกเนี่ยประมาณ 1,500 กว่าล้านคนล้านคนเนี่ยหมายความว่ามันกลับมาดีกว่าช่วงโควิดแล้วแล้วปีที่แล้วอ่ะทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยเขาดีกว่าช่วงโควิดประมาณ 4% มันเฉลี่ยแล้วนะดีกว่าก่อนโควิดประมาณ 4%
2: ของเรา
3: คราวนี้ถ้าเราบอกว่าของเราถ้าตอนก่อนโควิดเรามีสัก40ล้านถ้าบวกไปสัก 4% มันก็น่าจะ40นิดๆใช่มั้ยใช่มั้ยแต่ว่าไม่ใช่ของเราเมื่อสัก2ปีที่แล้วปี24เราอยู่ที่35ล้านคน 35.5ก็ถือว่าก็โอเคนะถ้าเทียบกับว่าที่มันกลับฟื้นจากโควิดแต่ปีที่แล้วเราเหลือ 32.9 ตีว่า 33ปีนี้ถ้าจาก8เดือนที่เห็นตัวเลขมาเนี่ยถ้าบอกว่าอันนี้เป็น2ใน3ของปีละแล้วบวกลองเคลื่อนนั้นมันจะกระยับไปตรงๆเนี่ย
2: ก็อีก10ล้าน
3: เราก็จะได้ 31.5 31.5 ประมาณก็แสดงว่าถ้าตัวเลขจาก 35.5 เหลือ33เหลือ 31.5 เนี่ย
2: มันน้อยลง
3: แสดงว่าเราลดลงต่อเนื่องทุกปี
2: ครับ
3: แล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้าเราจะลดจำนวนนักท่องเที่ยวเราจะลดลงเนี่ยแต่อยากจะได้คุณภาพมากขึ้นรายได้ต่อหัวมากขึ้นซึ่งมันก็เห็นว่ามันขึ้นมานิดหน่อย
2: ครับ
3: แต่โดยข้อเท็จจริงคือถ้าขนาดเดียวกันทั้งโลกเนี่ยท่องเที่ยวระหว่างประเทศมันเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดแต่ของเราเนี่ยลดลงมา3ปีซ้อนเนี่ยมันแสดงอะไรให้เห็นแปลกๆเหมือนกันแสดงว่าเราเริ่มสะดุดขาตัวเองไห
2: ม
3: จะต้องทำอะไรมันเห็นได้ชัดแต่ยังโชคดีที่รายได้จากการท่องเที่ยวของในประเทศของเราเองดีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็กระจายไปทั่วต้องเข้าใจมันต่างกันนะฮะไอ้ต่างชาติเที่ยวไทยเนี่ยมันเน้นอยู่แค่ไม่กี่จังหวัด7-8จังหวัดแต่ว่าถ้าคนไทย

0: เที่ยวไทยเนี่ยกระจายไปทั่วคราวนี้การที่ไทยเที่ยวไทยโตขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าดีใจผมจำได้ว่าก่อนโควิดเนี่ยเวลาเราพูดถึงรายได้ท่องเที่ยวเนี่ย2ใน3เป็นต่างชาติและ1ใน3เป็นคนไทยในที่เราเคยบอกว่าเราได้3ล้านล้านน่ะ2ล้านล้านเป็นต่างชาติและ1ล้านล้านเป็นคนไทยแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับของปีนี้ที่เราเพิ่งผ่านมา8เดือนจะเห็นเลยว่าต่างชาติตอนนี้ได้เป็น1ล้านล้านแต่ไทยอ่ะ760,000 ล้านแสดงว่าไทยเที่ยวไทยของปัจจุบันเนี่ยมันเกือบจะแตะต่างชาติแล้วเหมือนกันนะแสดงว่าโครงสร้างการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราพึ่งคนไทยมากขึ้นและเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำให้ได้ด้วยเพราะเราเทียบกับสมมติเราก่อนเทียบกับญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยมัน4เท่าของต่างชาติเที่ยวญี่ปุ่นนะตอนนี้อาจจะเหลือประมาณสัก 2-3 เท่าแต่พื้นฐานการท่องเที่ยวของคนในประเทศเนี่ยมันจะสร้างความเข้มแข็งระยะยาวไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นน่ะในตัวเราเองอ่ะสามารถดูแลตัวเองได้นั่นไอ้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่รัฐบาลกำลังจะทำโครงการไทยเที่ยวไทยออกมาเนี่ยโครงการไทยเที่ยวไทยต้องเข้าใจเลยนะครับมันสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนไทยก็คือให้ไทยเที่ยวไทยให้เยอะขึ้นนั่นแหละใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเออออกมาช่วงปลายปีมันจะโอเคไหมเพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะแล้วมันจะทำให้เขาเรียกอะไรนะไปมันเยอะอยู่แล้วมากระตุ้นตอนนี้จะดีไหมคอยเอาไปหลังช่วงไฮซีซั่นก่อนไหมแต่ถ้าในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงบอกว่านักท่องเที่ยวเยอะก็จริงแต่มันเยอะในบางส่วนบางส่วนมันไม่เยอะมากตอนนี้บางส่วนยังขาดนักท่องเที่ยวอยู่การที่เราอ่ะกระตุ้นท่องเที่ยวของคนในประเทศเนี่ยในช่วงปลายปีก็แสดงว่าเราช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยได้มีโอกาสตรงนี้ด้วยไม่ใช่เน้นแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งซึ่งโทนอันนี้กำลังจะออกมาจากทางภาครัฐก็คือว่าธรรมดาเนี่ยเราบอกว่าเราจะช่วยกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าที่พักแรมสมมติว่าโรงแรมถ้าสมมติโรงแรมราคาแพงก็ช่วยกี่เปอร์เซ็นต์โรงแรมราคาถูกก็ช่วยกี่เปอร์เซ็นต์ในอัตราสัดส่วนที่เท่ากันแต่ดูเหมือนภาครัฐจะเริ่มกลับมาคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะช่วยแค่เป็นจำนวนเงินเท่าๆกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราช่วยในอัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติผมโรงแรมผมพัก 5,000 ผมก็อาจจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยถ้าผมพัก 1,000 เดียวก็ได้เปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยแต่ถ้าช่วยเท่าๆกันอย่างเช่น300หรือ500ต่อการพัก1คืนมันก็อาจจะทำให้มันดูเป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายเล็กๆมากขึ้นหรือถ้าสมมติยังจะใช้สัดส่วนเหมือนเดิมแต่อาจจะต้องแคปยอดตัวบนไว้ให้ต่ำหน่อยอย่างเช่นสมมติว่ายังใช้สัดส่วนเหมือนเดิมนั่นแหละก็โอเคเพราะต้องการให้คนที่ไปเนี่ยได้จ่ายเงินนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติผมบอกผมให้500คุณไปพักโรงแรม600ถ้าคุณแทบไม่ต้องจ่ายเลยอ่ะหรือผมบอกว่าผมให้500คุณพักโรงแรม500เดี๋ยวถ้าคุณไปพักปีอย่างเงี้ยเราอยากจะให้คนเดินทางได้ spending มันเหมือนไอ้คนละครึ่งอ่ะรัฐช่วยบางส่วนเพื่อกระตุ้นแต่คุณต้องออกตังเองด้วยเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจงั้นถ้าบอกว่าจะออกคนละครึ่งหรืออะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีแคปตัวบนว่าที่พักแรมไม่เกินเท่าไหร่ไปกินอาหารไม่เกินเท่าไหร่ไปซื้อของที่ลึกไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันช่วยกระตุ้นการเดินทางทีเดียวแล้วมันก็จะช่วยคือสมมติถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ที่ไหนแน่นเราอาจจะไม่ต้องไปที่นั่นเราไปที่อื่นมากก็ได้มันก็จะคนที่ช่วงที่คนอื่นเขาก็ดีๆแล้วเรายังไม่ค่อยดีเราก็จะได้ไปช่วยเขาได้บ้างผมว่าเรื่องพวกนี้ดีทั้งนั้นฮะแล้วดีที่สุดคือมันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในจังหวะที่เรารู้สึกว่าเศรษฐกิจเรายังไม่ค่อยแน่นอนการที่มีการลักษณะนี้มามันช่วยให้ผู้การอุ่นใจขึ้นเยอะครับ
1: แต่ว่านี่เข้าใจว่าน่าจะเดือนนี้น่าจะเรียบร้อยเนาะแล้วก็เขาจะเปิดลงทะเบียนเห็นว่าจะตุลาคมแล้วก็จะไปใช้
0: ใช่
1: เดือนธันวาคมนะอันนี้เดี๋ยว
0: ยังไงก็เป็นของดีฮะยังไงก็เป็น
1: ยังไงก็ของดีนะจะช่วยยังไงก็ของดีนะคือฟังคุณธเนศผมถามคุณธเนศอย่างนี้ดีกว่าว่าผมเข้าใจว่าคุณธเนศก็ต้องมีส่วนนะที่มีข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยนะกับทางรัฐบาลเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะไหม
0: ถ้าถามจริงๆเนี่ยมันช่วยได้แน่ๆแต่ว่า 2,000 ล้านเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งด้วยก็ประมาณถ้าเทียบกับที่เราเคยทำมาโครงการสมัยก่อนเนี่ยไอ้ไทยเที่ยวใช้ไอ้ที่ออกคนละครึ่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยวงเงินส่วนมากมันจะเยอะกว่านี้พอสมควรมันจะเยอะกว่านี้พอสมควรแต่ 2,000 ล้านก็ดีกว่าไม่มี
1: เอาสรุป 2,000 เหรอผมเห็นตอนแรกประมาณสัก 1,750 แล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,500
0: ประมาณนั้น
1: เนาะ
0: แต่ถ้าเราเคยเห็นไอ้วงเงินตัวนี้ที่เราเคยใช้อ่ะผมจำได้มันน่าจะเป็นหลักหมื่นล้านนะฮะ
1: อืม
0: ครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่างที่บอกว่า จังหวะนี้การเข้าไปกระตุ้นในส่วนต่างๆถือว่าดีทั้งนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลถึงแม้จะมี

0: เงินเยอะนะแต่รัฐบาลนี้ผมว่าเขารู้จักใช้เงินคือเขาไม่ได้เน้นเรื่องกระตุ้นระยะสั้นอย่างเดียวเขาพยายามจะเอาเข้าไปทำอะไรที่มันสามารถจะเป็นการลงทุนระยะยาวด้วยเพราะบางทีเราทำแต่เรื่องสั้นๆเนี่ยมันช่วยระยะยาวไม่ได
1: ้
0: อย่างผมลองเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะปีนี้นักท่องเที่ยวของเราต่างชาติเราหายไปเยอะนะ
1: ครับ
0: หายไปเยอะอย่างเช่นที่เราบอกว่าเรานักท่องเที่ยวอินเดียเราบอก8เดือนได้มา1.5 ล้านเราอย่าเพิ่งดีใจเพราะปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเราได้มา2.5 ล้านคราวนี้ถ้าบอกว่า8เดือนเราได้มา1.5 ล้านแต่ปีที่แล้วได้2.5 ล้านไอ้ปีนี้ไม่ถึงแน
1: ่
0: ปีนี้ต้องน้อยกว่าปีที่แล้วใช่ไหมเราบอกเกาหลีอย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยจะเกาหลีใต้ปีที่แล้วเราได้1.56 ล้านประมาณ1.6 ล้านตอนเนี้ยถึงเนี้ยตอนเนี้ยเราได้มา7,608,000ถามว่าแล้วทั้งปีมันจะได้เท่าปีที่แล้วไหมไม
1: ่
0: ทั้งตลาดอินเดียแล้วไอ้เกาหลีใต้เนี่ยแสดงให้เห็นชัดเลยว่ามันคงลดลงแน
1: ่ครับ
0: แล้วมันก็จะมีพวกลดเล็กๆน้อยๆที่คาดว่านะที่ชาวจะลดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกรัสเซีย
1: อ
0: ย่างญี่ปุ่นก็คงจะลดแต่อย่างน้อยก็มีเป็นหลักแสนคนซึ่งพวกนี้ทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะมันลดกันไปพอสมควรเหมือนกันนะรวมทั้งมาเลย์ด้วยแต่ตลาดที่แปลกอันนึงคือจีนเริ่มดีขึ้นนะฮะจีนเริ่มดีขึ้นถามว่าดีขึ้นยังไงดีขึ้นคือไอ้8เดือนที่เราได้มา3.5 ล้านเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่เรามี4.5 ล้านเออ8เดือน3.5 ล้านแสดงว่าปีนี้ถึงสิ้นปีน่าจะดีกว่าปีแล้วแน่แสดงว่าตลาดจีนเริ่มกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย
1: ครับ
0: มองเห็นคู่กันไปกับตลาดไต้หวันแสดงว่าในตลาดที่ใช้ภาษาจีนเนี่ยพวกเรากลับมาดีไต้หวันที่บอกว่ามา700,000ปีที่แล้วมีแค่ประมาณ1 ล้านเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี700,000ยังไงก็เกินล้านแล้วไต้หวันเนี่ยแสดงว่ามาดีถึงบอกว่าไอ้เรื่องตลาดต่างประเทศเนี่ยบางตลาดเราหายแต่บางตลาดเรา
1: ด
0: ีขึ้น
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ชดเชยไอ้ตลาดที่เราหายคือหายตลาดที่ดีขึ้นคือตลาดที่เรามันดรอปไปจากช่วงโควิดอ่ะอย่างจีนมันมี11 ล้านแล้วมันเคยดรอปลงไปลงมาเหลือแค่3 ล้านกว่าตอนนี้ขึ้นมา4-5 ล้านถือว่าดีแต่ยังเทียบไม่ได้กับที่เราเคยมีไต้หวันเคยมีเกือบ2 ล้านคนนะฮะไต้หวันเนี่ยแล้วมันก็ดรอปลงไปญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นเคยมากเท่ากับเกาหลีช่วงพีคอ่ะแล้วมันก็ลดลงไปแล้วนี่ตอนนี้ค่อยๆกลับทยอยขึ้นมานิดหน่อยซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องการทำการตลาดเพราะประเทศไทยอ่ะเรามีเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งเก่งมากเรามีททซึ่งมีศักยภาพสูงเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราก็จะพูดคล้ายๆกันนะแต่ว่าวิธีแก้จะต่างกันเยอะเขาจะบอกว่าเราไม่มีสินค้าใหม
1: ่ๆ
0: คำนี้ทุกคนจะพูดคล้ายกันหมดว่าไม่มีสินค้าใหม่ๆบางคนก็บอกว่าเอ๊เราควรจะต้องมีแมนเมดเพิ่มขึ้นไหมบางคนก็บอกว่าเออเราควรจะต้องเอาพวกวัฒนธรรมมาขายให้มากขึ้นนะเอาซอฟต์พาวเวอร์มาใช้บางคนก็บอกว่าเราต้องยกระดับพวก SME นะเพราะไอ้พวกตัวใหญ่เรารอดหมดละเก่งสู้เขาได้แต่ SME เราเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมเมื่อ20 ปีก่อนเพราะตอนนี้เริ่มสู้เขาไม่ได้ละเพราะตอนนี้ทุกคนผมว่าเห็นตรงกันว่าปัญหาเราไม่ได้อยู่ที่มาร์เก็ตติ้งปัญหาเราอยู่ที่การยกระดับซัพพลายว่าทำยังไงจะสู้คนอื่นได
1: ้
0: เพียงแต่ว่ายังเห็นไม่ตรงกันเท่านั้นเองว่าการยกระดับซัพพลายคืออะไ
1: ร
0: อย่างบางคนก็คิดว่าเออเราต้องทำแมนเมดเยอะๆหน่อยบางคนคิดว่าเอาของที่มีอยู่เดิมนี่แหละมาใส่ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปบางคนก็แค่บอกว่าเปลี่ยนวิธีการทำงานของ SME ให้ดีขึ้นซึ่งวิธีคิดพวกนี้มันต้องมีการ
1: มันยังไม่เสร็จเนาะ
0: ใช่แล้ววิธีการพวกนี
1: ้
0: มันไม่เห็นทันที
1: ไม่เห็นทันท
0: ีใช่ทำปีนี้มันไม่เห็นปีนี้มันต้องเห็นอีกปีหน้าอีก2 ปีเพราะฉะน
1: ั้
0: นถึงบอกว่าถ้ารัฐบาลอ่ะอยากจะลงทุนให้ท่องเที่ยวไทยดีขึ้นต้องลงทุนที่ซัพพลาย
1: ต้องลงทุนโอเคได้คุณธเนศพอดีเวลาหมดแล้ว
0: รัฐบาลครับผม
1: โอเคขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณคุณธเนศวรสลันด้วยนะแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์ ับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: 11นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
7: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงาน

การฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการ matching fund ก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาประทุม

0: จาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักกรากาตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกระปงอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนประวัติงานพัทยามาราธอนก้าวสู่4ทศวรรษมหกรรมพัทยามาราธอนมหกรรมพัทยามาราธอนได้จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2535จากความตั้งใจของเมืองพัทยาโดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาแห่งปีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาด้วยกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมามหกรรมงานพัทยามาราธอนได้เป็นที่รับรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วโลกนับหมื่นคนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาได้รับการรับรองการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานโลก World Athletic Road Racer และถูกบรรจุในปฏิทินการแข่งขันมาราธอนอย่างเป็นทางการของสมาคมกรีฑาโลก World Athleticนับเป็นห่วงเวลากว่า34ปีที่เมืองพัทยาได้ขับเคลื่อนมหกรรมพัทยามาราธอนก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการกีฬาสปอร์ตซิตี้และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริสึมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองพัทยามีความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานในระดับสากลและก่อเกิดความยั่งยืนทั้งในมิติการ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะ2วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะชุ่มฉ่ำไหมคะ ดิฉันกุมใจกุมใจจริงๆนะเมื่อคืนนี้ฝนตกไม่เยอะค่ะแต่ตกไม่หยุดตกตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนกระทั่งถึงเช้าเลยตกไม่เยอะแต่ตกไม่หยุดตะลึงตึงตังตะลึงตึงตังอ๋อไม่ตะลึงตึงตังเท่าไหร่ก็ตึงตังตึงตังตึงตักตึงตักตึงตักมาอย่างเงี้ยตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนทั้งถึงเช้าดิฉันตื่นมาเช้าก่อน6โมงเพื่อจะออกไปใส่บาตรนะคะหยาดน้ำฝนยังคงโปรยปลายเล็กๆคุณคิดดูแล้วกันฝนแรงแรงมากปีนี้โอ้โหฝนแรงจริงๆแรงที่สุดไม่รู้แรงตรงไหนจริงช่วยบอกเถอะแรงตรงไหนที่ฉันจะย้ายไปอยู่ที่นั่นกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลฝนตกทุกวันจะมากหรือน้อย

0: ้อยเท่านั้นเองส่วนจังหวัดอื่นๆก็ตกเยอะมากน้องบอกฝนแรงไม่แรงตรงไหนช่วยบอกช่วยบอกหน่อยเถอะอยากรู้จริงๆนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากรู้ที่อยากรู้มากเลยนะอยากรู้ว่าการที่เกิดเหตุการณ์ต่อหน้าเจ้าพนักงานเนี่ยเจ้าพนักงานสามารถระงับเหตุได้และสามารถจับได้เลยนะเดี๋ยวดิฉันจะโทรไปถามมันเนี่ยจริงๆดิฉันอยากรู้จริงๆตอนนี้ถามนักกฎหมายก่อนแล้วกันทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความอิสระไปทักทายกันคุณทนายสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สะดวกคุยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คืออย่างนี้ค่ะข่าวจากภาพทั้งคลิปทั้งทีวีทั้งออกกันเยอะแยะมากเลยนะคะที่มีนักกฎหมายท่านหนึ่งไปเขย่าแขนแล้วผลักเขาล้มเนี่ยดิฉันไม่ได้อยากรู้ตรงนั้นแต่อยากรู้ตรงที่ว่าเจ้าพนักงานคือตรงหน้าสถานีตำรวจตำรวจยืนดูอยู่เนี่ยตำรวจสามารถที่จะจับได้แล้วระงับเหตุได้ไหมเพราะตรงอันเหตุอันนี้มันเกิดซึ่งหน้า
1: แน่นอนครับได้ปกติอย่าว่าแต่เจ้าพนักงานเลยนะประชาชนทั่วไปก็มีสามารถเบียร์มากจับกลุ่มได้นะครับถ้าเป็นความผิดต่อร่างกายและไม่ชีวิตนะครับแต่เนี่ยปัญหามันก็คือว่าคงไม่มีใครทำได้อันได้คิดเนาะว่าจะมีคนบ้าๆบอๆแล้วไปทำร้ายคนที่สถานที่ราชการอย่างนั้นใช่มั้ยครับแต่ทีนี้พอมันมีการ
0: ก็เห็นยืนดูเห็นแล้วยืนดู
1: คือคำถามก็คือว่าเมื่อมันเกิดเหตุแล้วจับกุมได้เลยไห
0: ม
1: จับกุมได้เลยตามกฎหมายจับกุมได้เลยครับตามกฎหมายเลยนะครับถ้าไม่จับกุมอาจจะเป็นความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยซ้ำนะครับก็ทีนี้ปัญหาคือคนตำรวจเขา
0: ตกใจไปด้วยเหรออ
1: ืมผมไม่รู้ว่าทำไมถึงปล่อยมีแบบอารวาสโวยวายอยู่ตั้งงานนะครับ
0: อ๋อใช่
1: มันควรจะควบคุมตัวได้แล้วตอนแรกไงถึงแม้ว่าตัดตาโทษมันจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ก็ไม่ควรให้ปล่อยแบบมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอะไรประมาณนี้อยู่ที
0: ่สถานที่ราชการต่อหน้าเจ้าพนักงาน
1: ใช่ครับคือเหมือนคนไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวใครอ่ะใหญ่อ่ะผู้ใหญ่เลย
0: อ้าวใหญ่แต่ว่า
1: ใช่
0: ตำรวจเลยกลัวไปด้วยหรือตำรวจตกใจ
1: ไม่รู้ว่าตำรวจเขาทำไมอะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตำรวจมีอยู่ตั้งหลายคนมันควรจะมีใครสติสตังนะ
0: น่าจะตกใจหมดทั้งสถานีอ่ะ
1: ผมชื่นชมนักข่าวสาวด้วยซ้ำ
0: โอ้โหเก่งมาก
1: ออกมาปกป้องด้วยออกมายืนยันด้วยว่าตัวเองทำหน้าที่ด้วย
0: โดนชี้หน้าชี้กลับเลยอ่ะ
1: โอ้เขาแน่วันจริงนะผู้หญิงยังเก่งกว่าผู้ชาย
0: ใช่
1: แต่เดี๋ยวผมยอมรับน้องๆเลยนะครับ
0: อ่ะโอเคอาจารย์ถามอย่างนี้การทำร้ายร่างกายนะคะการทำร้ายร่างกายมันมีความผิดอะไรความผิดอยากรู้ความผิดทำร้ายร่างกายเนี่ยจากภาพจากคลิปเนี่ยนะเขย่าแขนเขาแล้วผลักเขาลงไปแล้วก็ลงไปชี้หน้าด่าแล้วก็ไปกระชากหมวกเขาอีกถามว่าความผิดอะไร
1: เอาตามเหตุการณ์นี้มันมี 2-3 ข้อหานะครับข้อหาแรกแน่นอนเลยครับก็คือทำร้ายร่างกายจากการผลักเนี่ยมันเป็นเหตุให้เขาได้รับบาดเจ็บ
0: แล้วเขาแก่แล้วด้วย
1: บกช้ำใช่ไหมครับได้รับบาดเจ็บความผิดตรงนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295
0: ค่ะ
1: ก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วแต่ว่าศาลจะลงโทษเท่าไหร่อันที่2นี่คือข่มขู่คุกคามใช่ไหมครับยืนชี้หน้าด่าพอข่มขู่กูไม่กลัวมึงอย่างเงี้ยอาจเป็นแรงได้ผู้อื่นอันตรายแกงจระอันตรายก็เป็นระหุโทษไปนะครับ
0: ขอโทษนะขอคำว่าระหุโทษนิดนึงแปลว่าอะไรอ่ะ
1: ระหุโทษแปลว่าโทษเบาโทษเบาก็คือโทษไม่เกิน1ปีเอ้ยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000บาท
0: อ๋ออันนี้ระหุโทษค่ะพอดีไม่ได้เป็นนักกฎหมาย
1: แล้วสุดท้ายก็เป็นความผิดทางดูหมิ่นซึ่งหน้า
0: ดูหมิ่นซึ่งหน้า
1: ด่าไอ้นั่นด่าไอ้นี่อย่างเงี้ยเป็นความผิดดูหมิ่นซึ่งหน้า
0: แล้วการที่ไปกระชากหมวกเขาออกจากศีรษะเขาอันนี้ถือเป็นการลักทรัพย์หรือเปล่า
1: คงยังไม่ถึงขั้นนั้นครับอาจารย์เพราะว่าการลักทรัพย์มันต้องมีเจตนาที่จะเอาไปเป็นของตนเอง
0: อ๋อ
1: แต่อันนี้มันคงจังใจกวนเฉยๆแหละคงกวนต้นเท้าคนอื่นเขาไปนั่นแหละคงไม่อยากเอาหมวกเขาไปหรอกดูแล้ว
0: ในสายตาของคุณนะที่คุณเป็นทนายเป็นนักกฎหมายเนี่ยคุณมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้จากที่คุณเห็นเนี่ย
1: ถ้าส่วนตัวผมเองนะผมว่าอภิยศเป็นความหมายของมันคือมันน่าเกลียดเป็นอภิยศอสูรของคนเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความมีควรมีวุฒิภาวะคืออย่างน้อยนะครับสมมติว่าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
0: ้
1: โอเคแหละ มันจะเป็นนัก

0: กฎหมายจะเป็นทนายเป็นอะไรก็แล้วแต่มันความโมโหมันอาจจะเกิดขึ้นได
1: ้ค่ะ
0: แต่พฤติกรรมของมันไม่ใช่เรื่องของความโมโหเขาตั้งใจมาดักรอ
1: ค่ะ
0: มันเป็นการเหมือนกับตั้งใจมาหาเรื่อง
1: ค่ะ
0: ซึ่งคุณเป็นนักกฎหมายคุณต้องใช้วิธีทางนักกฎหมายเถอะว่าเขาทำผิดคุณไปดำเนินคดีจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: เราทำให้คุณเสียหายแล้วคุณไปดำเนินคดีไม่ใช่มาตั้งใจหาเรื่องเราทำร้ายร่างกายเขา
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าโอเคผมอาจจะมองว่าโอเคคุณมาแล้วมันบังเอิญเจอแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้โมโหแต่คุณเป็นผู้ชายหรือเปล่าคุณเป็นนักกฎหมายหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: การที่คุณจะปฏิเสธไปแก้ตัวอะไรมันก็ดูว่าไม่สมเหตุสมผลหน่อยใช่ไหมคร
1: ับ แทนจักรยานมาจิ้มพุงเลยตกใจ
0: โอ้อันนี้มันผมว่ามันไม่อยากเรียกว่าหน้าด้านเลยนะคือถ้าจะบอกกับหัวหมอก็ไม่ใช่อ่ะผมเหมาะน่าจะเหมาะสำหรับคำว่าตัวแหลมมากกว่า
1: ดิฉันไม่ได้พูดอ่ะ
0: ผมพูดเองผมรับผิดชอบผมพูดเอง
1: อ๋อเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องดิฉันนะเดี๋ยวมาผักดิฉันล้มอีกนะดิฉันอายุตั้งร้อยแล้วนะ
0: คือจะร้อยปีแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: อ๋อร้อยหนึ่งแล้วมาผักดิฉันล้มไม่ได้นะ
0: คือผมมองอย่างนี้ครับว่าคุณสมมติว่าคุณบอกคุณเป็นนักกฎหมายคุณจะปฏิเสธคุณจ้างว่าคุณไม่ได้ทำมันก็อ้างไปถูกไหม
1: ค่ะ
0: ว่าผมขาดเจตนาโมโหมือผมพังเผล
1: อ
0: ถูกไหมครับแต่บอกคุณไม่ได้ทำตัดต่อหรือเปล่าเนี้ย
1: ไ
0: ม่เก็บมากเป็นผู้ชายที่น่าเกลียดที่สุดเลย
1: กล้องตั้งสิบ
0: น
1: ้
0: อง
1: กล้อง
0: น้องนักข่าวที่เป็นผู้หญิงยังดูแบบมี
1: แมนกว่าเยอะ
0: แมนกว่าครับ
1: แมนกว่าเยอะกล้องเนี่ยสิบกล้องเลยนะที่ถ่ายไว้อะกล้องผู้สื่อข่าวอะชัดเจนมากเลย
0: ก็คงตัดต่อทั้งสิบกล้องอะไรอาจารย
1: ์ตัดต่อพร้อมๆกันเลยนะ
0: ตัดต่อพร้อมๆกันแหละเขาส่งให้กันที่เขาส่งตัดต่อเครื่องเดียวแล้วเขาส่งให้กันไง
1: สิบกล้องเลยนะกลุ้มใจจริงๆตกลงคือข้อหานี้ก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายคือคดีอาญาไม่ใช่คดีแพ่งนะคะ
0: ใช่ครับอาญาครับ
1: จงใจนะอันนี้
0: ครับถูกต้องครับ
1: มันน่าจะมีข้อหาทำร้ายร่างกายคนแก่ด้วยไหม
0: มันไม่ได้โทษเลยครับแก่หรือแก่หนุ่มก็โทษเท่ากัน
1: อ๋อโทษเท่ากันนะ
0: แต่แปลกอย่างนึงนะครับอาจารย์ทำร้ายร่างกายคนโทษตาม295
1: ค่ะ
0: จำคุกไม่เกิน2ปี
1: ค่ะ
0: แต่ทำร้ายแมวทำร้ายหมาจำคุกไม่เกิน4ปีคิดดีสิคนจะลงน้อยกว่าไหม
1: ตกลงทำร้ายร่างกายแมวกับหมานี่โทษเยอะกว่าอีกเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เวร
0: จำคุกไม่เกินนะจำคุกไม่เกิน
1: เวรกรรมขอโทษนะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเคยเป็นดิฉันไม่ได้พูดถึงใครนะ
0: คร
1: ับ การที่คนคนหนึ่งเนี่ยเคยเป็นทนายแล้ว
0: ครับ
1: แล้วสภาทนายความเขาไม่ให้ว่าความแล้วเนี่ยมีสิทธิ์กลับไปว่าความอีกไหม
0: ไม่มีครับมีเขาขาดคุณสมบัติครับ
1: อ๋อไม่มีแล้ว
0: คือเนี่ยสมมติว่าเขาเป็นทนายอยู่แล้วแล้วก็ทำความผิดน
1: ะ
0: ถ้าเขาเป็นทนายอยู่แล้วเราก็ทำความผิดแล้วสภาทนายมีมติถอนเพิกถอนใบอนุญาตอันเนี้ยเขาสามารถยื่นคำร้องกลับเข้าไปเป็นทนายความได้หลังพ้น5ปีไปแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: แต่กรณีนี้สภาทนายตรวจสอบแล้วเขาถ้าพูดถึงเคสที่เป็นข่าวนะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: สภาทนายเขาเพิกถอนใบอนุญาตไม่เกิดจากการขาดคุณสมบัติหลังจากเป็นทนายความนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาขาดคุณสมบัติก่อนมาเป็นทนายความตรวจสอบแล้วเขาถูกผลจากราชการมาไม่รู้ผลดีผลไม่ดีจนไปใช้สภาทนายความก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเขาไม่มีคุณสมบัติ
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยให้เพิกถอนใบอนุญาตแสดงว่าเขาไม่มีโอกาสจะกลับมาเป็นเลยเพราะเขาขาดคุณสมบัติตอนแรก
1: ไม่มีแล้วนะคะ
0: ใช่ครับไม่ใช่เขามาเป็นไม่ใช่หมายความว่าเขามาเป็นทนายความตอนแรกแล้วเขามาถูกเพิกถอนภายหลังเพราะทำผิดบัญญัติอันเนี้ย5ปีค่อยกลับมาว่ากันใหม่อีกได้แต่เนี้ยเขาไม่มีสิทธิ์ตอนแรกเลยครับ
1: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงคำว่าผิดมารยาททนายความเนี่ยมันหมายความว่าไงอ่ะได้ยินมาหลายครั้งแล้ว
0: มารยาททนายความเป็นภาษาเรียกนะแต่ภาษาจริงๆทางการจริงๆเรียกว่ามารยาทนะครับ
1: ค่ะ
0: มารยาททนายความก็คือข้อกำหนดที่เป็นเรื่องจริยธรรมของทนายความที่ทนายความควรต้องปฏิบัติและหรือละเว้นปฏิบัติส
1: ิ่
0: งที่ไม่เหมาะสมพูดง่ายๆคือจริยธรรมนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นสื่อจะเป็นอะไรก็เป็น
1: จริ ยธรรมของแต่ละอาชีพ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะชัดเจนมากนะคะขอบคุณมากๆที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานัดวันกันที่จะไปเจอกับพวกเด็กๆที่มหาลัย
0: ยินดีครับอาจารย
1: ์นะคะเด็กๆอยากเจอตัวจริง
0: ครับ
1: ขอบพระคุณมากๆที่ให้ความรู้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ธนาเกิดผลแก้วเกิดทนายความ

อิสระมาอธิบายให้ฟังถึงเรื่องราวการทำร้ายร่างกายโทษคืออาญานะคะอาญานะไม่ใช่คดีแพ่งนะอันนี้คืออาญาดิฉันไม่พอใจคุณอ่ะขย่าแขนคุณแล้วผลักคุณล้มโคลมลงไปเนี่ยดิฉันเจอคดีอาญาเลยนะแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ยอมความขึ้นศาลอย่างเดียวเลยนะมีประวัติเลยดังนั้นก่อนที่คุณจะผลักใครคิดทีๆก่อนก็ได้นะตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนดิฉันยอมรับนะว่าดิฉันเป็นคนใจร้อนโอ้เมื่อก่อนนี่ร้อนมากเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแล้วไม่งั้นนะรู้เรื่องเมื่อก่อนเนี่ยขับรถเนี่ยยอมใครที่ไหนแต่ปัจจุบันอ๋อไปเถอะพี่ไปเถอะเดี๋ยวหนูค่อยๆตามหลังพี่ไปก็ได้หนูแอบก่อนก็ได้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องจริงมีวันดิฉันขับรถแล้วเปลี่ยนเลนข้างหลังบีบแตรยาวเลยดิฉันกับพี่ไปจอดรถเลยแล้วลงเขาก็ลงเลยเขานึกว่าดิฉันลงมาเอาเรื่องแน่พอเขาลงมาปุ๊บดิฉันยกมือไหว้เขาตกใจมากไม่นึกว่าดิฉันจะทำแบบนี้เขารับไหว้ไม่ทันเลยเขาลงมากันสองคนดิฉันยกมือไหว้ขอโทษค่ะดิฉันผิดจริงๆผิดดิฉันยอมรับผิดเลยเขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบคนไทยนิดหน่อยให้อภัยกันจริงอันนี้เรื่องจริงนะไม่มีอิงนิยายเพราะเราทุกคนคือคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันคนไทยไม่เคยทิ้งกันคนไทยเวลาไม่มีอะไรเนี่ยนะเขาก็ทุบกันเองถองกันเองอ่ะแก้เหงาทะเลาะกันเองเพื่อไม่ให้เหงาแต่เวลาเกิดมีปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทีคุณจำเรื่องหมูป่าได้ไหมหมูป่าเด็กหมูป่าคนกลุ่มหนึ่งกับคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังจะซัดกันพอรู้ว่าเด็กติดถ้ำอันตรายมากกรูกันขึ้นรถลืมแล้วที่จะตีกันไปช่วยเด็กก่อนเรื่องอื่นว่ากันทีหลังนี่คือคนไทยเวลาไม่มีอะไรเขาก็ทะเลาะกันเองแก้เหงาแต่พอมีปัญหาเกิดขึ้นคนไทยพร้อมจะจับมือกันเดินหน้าแล้วไปด้วยกันดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่มองนะมันเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ด้วยความที่อาจจะจับยั้งชั่งใจไม่ได้อารมณ์ขุ่นมัวหรืออะไรก็แล้วแต่เหอะมันทำให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาดังนั้นคิดดีๆจริงๆคิดดีๆก่อนไอ้ประเภทแบบยิ้มง่ายไหว้สวยเนี่ยบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอมขึ้นมาแล้วจะลำบากด้วยความปรารถนาดีกับ Thailand Story พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนประวัติงานพัทยามาราธอนก้าวสู่4ทศวรรษมหกรรมพัทยามาราธอนมหกรรมพัทยามาราธอนได้จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2535จากความตั้งใจของเมืองพัทยาโดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาแห่งปีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาด้วยกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมามหกรรมงานพัทยามาราธอนได้เป็นที่รับรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วโลกนับหมื่นคนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาได้รับการรับรองการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานโลกด้วย Athletic World Rankingและถูกบรรจุในปฏิทินการแข่งขันมาราธอนอย่างเป็นทางการของสมาคมกรีฑาโลก World Athleticนับเป็นห่วงเวลากว่า34ปีที่เมืองพัทยาได้ขับเคลื่อนมหกรรมพัทยามาราธอนก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการกีฬาสปอร์ตซิตี้และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริสึมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองพัทยามีความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานในระดับสากลและก่อเกิดความยั่งยืนทั้งในมิติการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่เมืองพัทยาและในระดับของประเทศ

้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน

0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ตอนนี้ฝนตกทุกวันนะคะแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมาว่าตั้งแต่วันที่8จนถึง12ฝนจะตกหนักอีกก็เห็นหนักทุกวันแล้วไม่เห็นมีวันไหนไม่หนักเลยพี่โอ้โหหนูก็เห็นตกทุกวันเลยแล้วก็ตกหนักด้วยเตือนเอาเตือนเขาเตือนมาดิฉันเตือนต่อแล้วกัน8ถึง12นะคะเตรียมทำใจไว้แล้วกันโอ้ดิฉันเนี่ยทำใจเยอะมากแล้วล่ะนะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันเองค่ะทุกเรื่องแหละจริงๆเราพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันเองตอนนี้ไปคุยกับนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอริรัตน์ผู้มีการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กล้าทำและอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปทักทายกันสวัสดีค่ะด็อกเตอร์คะ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์รัตน์และท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมธนกิจครับ
3: ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
4: ยินดีครับ
3: ท่านสบายดีนะคะ
4: สบายดีครับ
3: อาจารย์เห็นรูปท่านโอ้โหสมาร์ทมาก
4: โอ้โหกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
3: จริงอันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่ได้แกล้งพูดเอาใจเลยยังส่งรูปไปในไลน์กลุ่มอ่ะให้บรรดาป้าๆเขาดูกันอ่ะนะคะป้าๆเขาชมใหญ่เลยบอกโอ้หล่อมากสมาร์ทมากบอกอ้าวแน่นอนใจดีด้วย
4: ขอบคุณมากๆครับ
3: ค่ะขออนุญาตครับทราบว่าตอนนี้ไปอยู่ไปคุมดูแลสปสช.ด้วยใช่ไหมคะ
4: จริงๆไม่หรอกครับเป็นงานเก่าเดิมที่ผมยังรับหน้าที่คือเดิมน่ะเคยรับหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู
3: ่
4: แล้วทีนี้ทางหน่วยงานเนี่ยเขายังมองว่าหากว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมต้องพ้นจากตำแหน่งไปไอ้ตรงจุดเนี้ยอยากให้เป็นสารต่อเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเป็นสื
3: ่อ
4: กลางเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานกับทางประชาชนนะครับเวลาคนที่มาร้องทุกข์ทั้งหลายเราก็เข้าไปเป็นตัวกลางในการประสาน

0: งานเรื่องนี้ผมก็เลยยังมีตำแหน่งเรื่องของประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1: ดีครับ
0: ก็เลยยังทำหน้าที่เป็นตำแหน่งเฉพาะตัวไปแล้วครับไม่ใช่เป็นตำแหน่งจากทางการเมืองเดิมครับ
1: โอเคดีเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าแฟนรายการไม่ว่าจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ใช้บริการของสปสช.เยอะมากนะคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ค่ะดีเลยอยู่ต่อนะคะจะได้เป็นที่พึ่งของบรรดาพี่ป้าน้าอาทั้งหลายอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขอเรียนถามหน่อยเถอะอาจารย์เนี่ยตั้งแต่อ่านข่าวมาทั้งหมดเนี่ยสรุปอ่านมาเกือบทุกเพจนะคะการที่หมอคนหนึ่งด่าคนไข้แล้วบอกว่าไปใช้30บาทเนี่ยขอโทษนะด้วยความเคารพมันต่ำต่ำมากเนี่ยหมอมีความผิดไหม
0: คือมันเป็นเรื่องของถ้ามันเป็นการด่าในลักษณะของคำทำให้เป็นการลักษณะดูหมิ่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของคดีอาญาเป็นเรื่องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับแต่ว่าในประเด็นเนี้ยเป็นการพูดที่ทำใหเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานก็เป็นหน้าที่ของสปสช.ที่จะต้องไปพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายว่ามันทำให้องค์กรดูเกิดความเสียหายหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะนั้นไปด้อยค่าโครงการนี้มันเป็นโครงการของรัฐบาลที่มี
1: ใช่ไปด้อยค่าโครงการ
0: ประชาชนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางหน่วยงานต้องดูครับว่ามันเป็นความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจนะครับแต่ว
1: ่
0: าอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อขัดมันก็เรียกย้อนแย้งกันในบางเรื่องเช่นในวันที่ผมลงพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับคุณแม่ของคุณหมอเองเนี่ยก็ที่ผมใช้คำว่าอาม่าน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักท่านก็พูดตรงไปตรงมาว่าท่านก็ใช้30บาทอยู
1: ่
0: ในการดูแลโรคความดันเบาหวานที่ท่านเป็นอยู่เพราะอายุจะ80แล้วมั้งครับก็ต้องถือว่าเป็นคนสูงวัยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าเขาใช้ตรงนี้มาตลอดเขาไม่ได้รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ดีอย่างไรเขาก็ตำหนิทางคุณหมอเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนั้นถ้าได้ฟังการไลฟ์สดไปด้วยก็จะได้ยินว่าอาม่าก็เป็น MVP ของในรายการไปโดยปริยายเพราะว่าท่านก็พูดเขาก็ไม่ได้เข้าข้างลูกชายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ในมุมหนึ่งที่มองก็คือเรื่องของอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์มากกว่าที่ทางตัวคุณหมอเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ไม่ดีตรงนี้นะครับจากที่ผมสัมผัสเนี่ยก็ผมก็รู้สึกว่าอาจจะต้องไปดูว่าต้องไปพบกับทางคุณหมอด้านการควบคุมอารมณ์หรือทางจิตเวชหรือไม่อย่างไรเน
1: ี่
0: ยก็อาจจะต้องไปดูด้วยเพราะว่าบางทีการรักษาคนไข้ต่อเนื่องยาวนานๆการพบปะทั้งหลายก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้ค่ะ
0: มันก็เป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยดูแลในส่วนนี้ไปก่อนครับ
1: ค่ะแต่เห็นทราบข่าวมาว่าไม่ใช่มีรายเดียวที่ถูกว่าถูกฟ้องมีหลายคนทีเดียวที่เจอปัญหานี้มาท่านทราบใช่ไหมคะ
0: ทราบครับมีไม่น้อยกว่าประมาณสัก50รายได้มั้งครับที่มาเจอกรณีอย่างนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าคลินิกดังกล่าวต้องเรียนงี้ครับว่าคลินิกดังกล่าวเนี่ยมีการดูแลประชาชนในประมาณ 9,000
1: ค่ะ
0: แต่มีประเด็นที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยประมาณ50คนก็ต้องถือว่าจะมี50คนหรือจะมี10คนหรือจะมี1คนก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมี
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเราต้องมีความอดทนมากกว่าวินยูชนปกติทั่วไปเพราะว่าเราเป็นหมอที่มีหน้าที่รักษาคนไข
1: ้ค่ะ
0: คนมาหาเราเนี่ยเขาเจ็บป่วยมาหาเรา
1: ใช่
0: ไหมครับมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลให้ความดูแลให้ความสนใจอย่างเข้มงวดมากขึ้นเน
1: ี่
0: ยครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแต่ละคนเนี่ยแหละครับอาจจะต้องมีการไปปรับปรุงตัวเองผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบทเรียนหนึ่งครับที่หมออาจจะต้องใช้เวลาที่จะต้องกลับมาทบทวนสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับว่าตัวเองทำไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับ
1: จากการที่ท่านด็อกเตอร์ได้คุยกับหมอแล้วให้คำแนะนำอะไรกับหมอไปบ้างคะ
0: ก็ให้คำแนะนำคืออย่างเงี้ยหลังจากวันที่เราไปเยี่ยมแล้วเราได้พูดคุยกับคุณหมอแล้วเนี่ย
1: คุ
0: ณหมอมาพบผมที่สำนักงานเลยนะครับมาพร้อมคุณแม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็มาหนึ่งเบื้องต้นก็ลองไปดูในเพจผมว่ามีขึ้นเยอะนะครับว่าแก
1: ก็ยกมือไหว้ขอโทษอ่ะ
0: ก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วแหละนะครับแล้ว

0: ก็พร้อมที่จะไปทบทวนปรับปรุงตัวนะด้วยความที่อาจจะมีความเครียดเพราะว่าดูแลคนไข้เยอะแล้วก็อาจจะประเด็นความไม่สบายใจในตนในตอนนั้นที่มันเกิดวาทกรรมเกิดขึ้นอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับในการตำหนิติติงผู้ป่วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมก็บอกได้เลยว่ามันไม่เหมาะสมนะครับผมก็ได้มีการพูดอบรมไปในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะคุณหมอก็ยังอยู่ในวัยประมาณสัก40เองแต่อันนึงที่ผมก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาเหมือนกันก็ยังต้องน่าเห็นใจเพราะว่าคุณแม่น้องเนี่ยอายุมากแล้วสูงวัยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ดูแลจุนเจือเรื่องรายรับรายจ่ายทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นแม่คุณหมอเป็นคนดูแลคุณแม่เขาเองนะครับก็ไอ้ส่วนเรื่องของบทการลงโทษทั้งหลายเวลานี้ก็แพทยสภาเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ไปตรวจแล้วนะครับในเรื่องของการสถานพยาบาลเนี่ยถูกหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคงจะมีการทำสรุปให้ฟังอีกทีนึงครับ
1: ได้นะคะ
0: ครับ
1: ขอเวลาอีก2นาทีได้ไหมคะ
0: น่ายินดีฮะ
1: ได้นะคืออย่างนี้ค่ะอาจบเรื่องนี้แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ติดตามเรื่องนี้ต่อละกันว่าบทสรุปจะเป็นยังไงมีอินฟลูของต่างประเทศชื่อดังมากเลยทีเดียวมาบ้านเราแล้วก็มาฉีดฟิลเลอร์นะคะทราบข่าวแล้วใช่ไหมคะแล้วก
0: ็ทราบแล้วครับทราบแล้ว
1: เสียชีวิตถามว่าเคสนี้เราอันนี้ถามแบบคนไม่มีความรู้นะเราต้องรับผิดชอบมากมายขนาดไหนคะ
0: ต้องบอกกันการเสียชีวิตท้ายสุดมันต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่าการเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรดังนั้นสิ่งสำคัญเลยครับก็คือต้องดูผลของการตรวจพิสูจน์ทราบ
1: ครับ
0: ก็คือการผ่าพิสูจน์ทราบนี่แหละครับว่ามันพบปัญหาคือเรื่องอะไรอย่างกรณีที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรครอยโรคของตัวเองที่มีอยู่เดิมหรือไม่หรือมันเกิดจากสิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีที่เข้าไปสู่ร่างกายของอินฟูคนนี
1: ้
0: หรือไม่อันนี้ก็ต้องกลับไปรอผลการพิสูจน์ถึงจะทราบแหละครับถ้าถามว่าถ้าเป็นการตายผิดธรรมชาติในลักษณะของการถูกลอบฆ่าหรือฆาตกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยแน่นอนครับรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองเยียวยาก็เรียกว่ามันก็จะมีเงินงบประมาณในเรื่องของการดูแลเรื่องตรงนี้หากว่าเป็นกรณีเรื่องการเสียชีวิตเพราะเกิดจากการฆาตกรรมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ในประเด็นนี้เนี่ยก็คงจะถ้าเป็นเรื่องอื่นนะครับเกิดจากรอยโรคตัวเองหรือเกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดพลาดไปหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลมาจากคุณหมอหรือไม่เนี่ยก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งคืออาจจะต้องไปดูว่าคุณหมอเนี่ยทำผิดมาตรฐานการรักษาหรือไม่ไอ้อย่างเงี้ยครับก็ต้องไปสู่กระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบนะครับเช่นแพทยสภาเอ่ยหรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพอย่างดีก็อย่างอะไรก็ตามก็อาจจะต้องให้ทางสถานทูตแหละครับก็คงจะต้องมาติดต่อดูว่าเป็นอย่างไรหรือว่าญาติของทางผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มาติดต่อได้ครับว่าติดต่อทางส่วนไหนก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของสถานทูตก็คงจะต้องติดต่อกับทางกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงก็ตามต้องรอผลที่สุดทราบก่อนอยู่ดีถึงจะเริ่มต้นถูกอาจารย์ครับ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้อันนี้ดูมาจากข่าวพี่ยุทธเมื่อเช้านี้เองนะคะพี่ยุทธออกทีวีมาพี่ยุทธบอกว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ที่บ้านเขาอะนะคะที่ประเทศเขาเนี่ยนะคะก็พบว่ามีไม่ใช่ลิ่มเลือดอุดตันนะแต่ปรากฏว่าเป็นสารตัวนี้ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันไปอุดตันทำให้หัวใจผิดปกติแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตค่ะอันนี้ดูมาจากเมื่อเช้านี้ดูจากพี่ยุทธนะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าผลมันออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับว่ามันลิ่มเลือดอุดตันใครล่ะครับเป็นคนฉีดสารนี้เข้าไปใช่ไหมครับมันก็ต้องไปดูความรับผิดชอบของคนที่ฉีดสารนี้เข้าไปครับ
1: ค่ะได้เดี๋ยวอาจารย์ติดตามความคืบหน้าสองเรื่องแล้วกลับมาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งดีใจที่ได้คุยกับท่านอีกอยากจะบอกอะไรแฟนๆรายการไหมคะอยากจะบอกอะไรแฟนๆรายการไหม
0: ครับก็อยากให้ติดตามผลงานครับแล้วก็ให้กำลังใจช่วงนี้ผมอาจจะมีเริ่มต้นการไลฟ์ทิกต็อกบ้างนะครับก็เข้าไปติดตามรายการด้วยก็ได้ครับก็จะมีความหลากหลายไม่ได้ทำอะไรคือก็เป็นการสื่อสารทางตรงกับทางคนที่ติดตามผมอยู่นะครับก็อยากให้

0: ตามแล้วก็ให้กำลังใจกันครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
0: ยินดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: นายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอาริรัตน์ผู้มีการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกล้าทำนะคะมาคุยให้ฟังถึงประเด็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องราวของหมอที่มีข่าวออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีปัญหากับคนไข้ได้มีการพูดจาเหยียดหยามทั้งคนไข้แล้วก็เรื่องราวของบัตรทองที่รักษานะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางสปสช.เขาจะว่ายังไงไปด้อยค่าโครงการเขาไปด้อยค่าบัตรของเขาเนี่ยว่าเขาจะว่ายังไงนะคะส่วนอีกเรื่องนึงอินฟลูต่างประเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังเข้ามาบ้านเราแล้วก็มาฉีดฟิลเลอร์แต่ปรากฏว่าเมื่อกลับไปคือเสียชีวิตแล้วจากการผ่าพิสูจน์ที่บ้านเขานะไม่ใช่ที่บ้านเราผ่าพิสูจน์ออกมาปรากฏว่าสารตัวเนี้ยมันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันไปทำให้เกิดอุดตันและในที่สุดก็เสียชีวิตเดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าของสองเรื่องนี้นะคะแล้วนำมาเล่าให้คุณฟังตรงนี้ฟังเพลงแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าอะไรสนุกให้ฟังค่ะ

เลยร้องไห้แทนมีอะไรจะเล่าให้ฟังมีตำรวจคนหนึ่งมาออกรายการขออนุญาตเอ่ยชื่อรายการนะรายการของพี่หนุ่มหนกระแสมาออกรายการตำรวจอายุ50กว่านะคะแล้วเขาบอกตอนนี้เขาอกหักนะภรรยาเป็นมีแฟนใหม่อะไรของเขาแล้วเขาบอกรับสมัครผู้หญิงที่จะมาเป็นแฟนใหม่เขาขออายุ30กว่านะทำงานบ้านเป็นกับข้าวไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเองให้เงินใช้เดือนละ 30,000 ให้เป็นคุณนายเลยผู้หญิงสมัครกันใหญ่เลยดิฉันก็สมัครไปเขาถามอายุเท่าไหร่ครับบอก30กว่าฮะกว่าเท่าไหร่กว่าไปอีก30ก็เขาไม่ได้บอกนี่ว่ากว่าเท่าไหร่อ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูก็สมัครค่ะทำงานบ้านเป็นไหมครับไม่เป็นค่ะรีดผ้ารีดผ้าก็ไม่ได้ค่ะแล้วทำอะไรได้ไหมสวยอย่างเดียวเขาไม่รับหนูอ่ะคุณสายชนหัวร้อนเลยเขาไม่รับมาบอกสวยอย่างเดียวไม่รับครับแล้วจะเสียใจนะไม่รับหนูอ่ะก็ถามทำงานเลยบอกเป็นสื่อมวลชนเป็นนักจัดรายการเขาเริ่มสะดุดเดี๋ยวคุยกันก่อนกันไม่รับก็ไม่ต้องคุยแล้วไม่รับก็อย่ารับเล่าให้ฟังสนุกสนุกค่ะสองสามวันมานี่มันมีแต่เรื่องเครียดก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจนะคะเพื่อนดิฉันย้ายไปเป็นผู้อำนวยการเดือนหน้าจะไปเป็นผู้อำนวยการททที่จันทบุรีเขาบอกว่าให้ฝากมาบอกบรรดาพี่ป้าน้าอาด้วยว่าเขาเชิญไปจันทบุรีเดี๋ยวพบกันที่นั่นจันทบุรีค่ะดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไปให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้วันที่ฝนพร้อมจะโปรยปลายลงมาตลอดเวลาสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่10

0: 2กันยายนนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1-3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7-9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
5: ก็วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ70ครับผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติไอ้พรบ.แต่ละมาตราเดี๋ยวมีการติดตาม ประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมาธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกิตินิติธรรมภาคท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
4: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วง

0: ครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได
2: ้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
1: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
3: ้นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วงร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะ ื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย

0: ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ บรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
3: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 นถึง 6:00 นผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
4: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
5: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.ถ้า1ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับ ับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15 เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทาน

0: อำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
2: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบสตาร์ลิงเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
4: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
3: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
5: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดท ทั้งนี้เลขาธิการสปกได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปกจะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
6: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัดรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ถูกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
8: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
7: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเม เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้

0: รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
1: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
0: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไป การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวานยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษสำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษคว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking รอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิคินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟ พร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
3: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
2: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15 กันยายน 2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
0: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถ ถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดและก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep TestSleep test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3.อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8.หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 19ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจสลีปเทสทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจสลีปเทสเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะรายการของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง FM 92.5 MHz และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพร้อมทั้งเพจ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทีมงานของเราวันนี้พี่สายชนีสังนะคะควบคุมเสียงประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะและ Facebook Live ก็คือทีมนิวมีเดียของเรานะคะวันนี้น้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: วันนี้ก็ครบทีมกันเลยนะครับวันนี้เพื่อที่จะรับสายทั้งฟังแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการถ่ายทอดไลฟ์นั่นเองสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับก็เป็นชื่อของเพจของสวทเรานะครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้เข้ามาติดตามรับฟังช่วยแชร์กดไลค์ฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นได้เช่นเคยนะครับ
0: ครับวันนี้วิวสวยมากนะคะพาไปเที่ยวทางใต้เนาะที่มีภาพบรรยากาศวิวสวยๆแบบนี
1: ้บางคนบอกเห็นภูเขาแล้วนึกถึงภาคเหนือไม่เสมอไป
0: ไม่ทางใต้ก็มี
1: หมอกแถวเบตงแถวนราธิวาสจริงๆแล้วภูเขาเทือกเขาสันกลาคีรีนะเทือกเขาภาคใต้ก็เป็นกลุ่มเทือกเขาที่สวยแล้วก็น่าเที่ยวนะฮะอย่างเช่นมีทะเลหมอกด้วยเช่นกันก็ไม่แพ้ภาคเหนือนะเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยนะครับก็อยากจะชวนไปนราธิวาสหน่อยนะครับที่เห็นในภาพก็คือผานับดาวนะครับที่เป็นทะเลหมอกสวยไม่แพ้ภาคเหนือเลยอยู่ในอำเภอสุขิรินทร์ความสูง300 เมตรล้อมรอบด้วยต้นไม้มากมายและวิวทะเลภูเขาน้อยใหญ่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไปภาคใต้และอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับชวนไปนราธิวาสเพราะว่าวันที่12-21กันยายนนี้นะครับณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6 รอบนะครับสวนร.5นั่นเองเขาเรียกกันสั้นๆนะครับกำลังจะมีงานของดีเมืองนราประจำปี2569ก็จะมีการแข่งขันเรือกอเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17-20กันยายนนี้นะครับณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50 ปีริมเขื่อนท่าพระสายแม่น้ำบางนราก็เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะทำให้งานที่จะจัดขึ้น12-21กันยายนนี้ยิ่งใหญ่และก็สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความเป็นมาในเชิงวิถีชีวิตนะครับของจังหวัดนราธิวาสของดีเมืองนราชื่อก็ตรงไปตรงมาชนิดแหละของดีไม่ใช่มีแค่อาหารในงานนี้นะครับอาหารหลากหลายอาหารพื้นถิ่นนะครับที่จะมาประชันกันมีของสินค้าจัดจำหน่ายมากมายแล้วก็รวมถึงการแข่งเรือที่เขาใช้คำว่าเรือกอเรือยอกองและเรือโคจสีก็เป็นเรือที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะเฉพาะตัวจริงๆของนราธิวาสเขาก็เป็นงานที่จะได้ท่านจะได้รับสีสันและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปนะสัมผัสความเป็นนราธิวาสจริงๆนะครับไปกันได้นะครับ12-21กันยายนนี้เลือกไปใครสะดวกไปวันไหนแต่ถ้าเป็นงานแข่งเรือจะจัด4 วันคือ17-20กันยายนนี้แต่วันอื่นก็มีเหมือนกันก็คือ12-16แล้วก็รวมถึง21เนี่ยก็จะเป็นการจัดงานทั่วไปนะครับก็มีความอลังการไม่แพ้กันด้วย
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะตอนช่วงนี้ก็จะมีการจัดการประชุมซึ่งเรียกว่ามีแขกผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยเนี่ยหลากหลายทีเดียวนะคะในการประชุมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมก็จะเป็นการประชุม IMF นะคะเป็นการร่วมประชุมของการประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้ว่าการธนาคารโลกปี2569ในวันที่12-18นะคะ
1: ครับ
0: กลุ่มเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็ถือว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะเป็นงานใหญ่ประจำปีที่คนไทยนะคะจะต้องเตรียมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพนะคะแต่ก่อนที่จะถึงเดือนหน้ายังมีงานอีกงานนึงค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเรียกว่า GasTechนะคะแกสเทค2026งานนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการดึงผู้นำด้านพลังงานทั่วโลกมหารือการขับเคลื่อนแนว

0: 50ประเทศทั่วโลกมาร่วมหารืออนาคตความมั่นคงทางพลังงานกันแล้วก็จากที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยภายในงานเขาจะมีการประชุมในการสัมมนา18รายการนะคะครอบคลุมตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเวทีเสวนาของผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงการประชุมเชิงเทคนิคแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางพลังงานโลกในอนาคตค่ะไฮไลท์ของงานก็ยังมีการเปิดตัวนะคะไฮไลท์AIF Energy ซึ่งงานประชุมเป็นการแสดงนวัตกรรมเฉพาะทางด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและระบบพลังงานแห่งอนาคตเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการหารือระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรม AI และพลังงานมีความท้าทายในโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ควบคู่กับการทำให้ระบบพลังงานนั้นมีความมั่นคงเข้าถึงได้และมีความยืดหยุ่นในระยะยาวนะคะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมต้อนรับนะคะผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะเดินทางมาที่ไบเทคบางนาวันที่14ถึง17กันยายนนี้เรื่องของการประชุมพลังงานค่ะ
1: โอ้โหน่าชื่นใจว่าไทยเรานี่เป็นเจ้าภาพ
0: ระดับโลกนะ
1: ระดับโลก2งานติดกันเลยแล้วเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกทั้งนั้นเลยเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยหลังจากเจอวิกฤตพลังงานน้ำมันช่วงต้นปีงานนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้ส่งเสริ
0: ม
1: การเปลี่ยนผ่านพลังงานระดับโลกแล้วก็มีสักขีพยานมีผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ดีๆอีกมากมายรวมถึงงาน IMF และก็ World Bank ด้วยเป็นอีกหนึ่งคำรบตั้งแต่ปี 3-4 อ่ะพี่สุภชรินทร์นะปี 2534ที่เราเคยจัดงาน IMF นี่มาซึ่งย้อนกลับไปก็โอ้โหกี่ปีแล้ว35ปีแล้วแล้วปีนั้นเป็นปีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดสร้างขึ้นนะอยู่จุดที่เป็นที่ตั้งในปัจจุบันแต่ว่าเปลี่ยนโฉมไปแล้วเนี่ยนะสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยโอ
0: ้
1: โหคลาสสิกมากนะฮะ35ปีเวียนมาศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนโฉมไปเป็นระดับเวิลด์คลาสแล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะได้แสดงศักยภาพปีนั้นเศรษฐกิจเรากำลังรุ่งเลยปีนี้ก็อาจจะไม่ได้รุ่งเท่าแต่ว่าหลังจากงานเนี่ยมันอาจจะรุ่งแล้วก็ได้
0: ใช่ค่ะก็เตรียมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนะคะผู้ที่มาร่วมประชุมระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับเอาละครับตอนนี้มาคุยเรื่องสุขภาพกับการแพทย์แผนไทยกันบ้างแฟนๆที่รออยู่อาจารย์เนตรดาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์หรือว่าจะฝากคำถามมาทาง Facebook ได้เลยนะตอนนี้แต่เดี๋ยวไปทักทายกันก่อนแล้วมาดูว่าอาจารย์มีอะไรมาฝากกันสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะอาจารย์เสียสละเวลามาพูดคุยในรายการแล้วก็ให้ความรู้ดีๆด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเรื่องของช่องทางบริจาคสมุนไพรแล้วก็สิ่งที่จดหมายจากเพื่อนผู้ฟังที่มาฝากด้วยสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะ
2: ค่ะบริจาคสมุนไพรวันนี้ยังไม่มีค่ะมีแต่จดหมาย2ฉบับค่ะมีจดหมาย2ฉบับเป็นของคุณวารีจากปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะ
2: บอกว่าคุณแม่อายุ73ปีชอบลืมบ่อยๆลืมกระเป๋าลืมว่า
0: ลืม
2: มาเอาอะไรในตู้เย็นลืมแว่นตาลืมโทรศัพท์ว่าวางไว้ไหนลืมชื่อคนบ่อยๆมียาสมุนไพรหรืออาหารสมุนไพรอะไรที่พอจะช่วยบรรเทาอาการหลงลืมได้บ้างดิฉันก็อายุใกล้จะ50แล้วกลัวดูแลแม่ไม่ได้เมื่ออายุมากกว่านี้และเผื่อจะกินเองด้วยไว้ป้องกันโรคหลงลืมอย่างนี้เรียกว่าสมองเสื่อมได้ไหมคะคุณแม่ชอบลุกไปเข้าห้องน้ำเองโดยไม่ยอมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เคยอ่านเจอว่าปมนี้บำรุงสมองแต่หาซื้อไม่ได้มีขายที่ไหนบ้างมีขายที่ไหนบ้างปมนี้อ๋อเข้าใจแล้ว พยายามโทรเข้ารายการหลายครั้งแต่โทรไม่ได้ใช่เบอร์02-276-9718
0: ใช่ค่ะ
2: หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
2: โทรไม่ติดในรายการเขาว่าโทรเข้ามาได้แต่ก็ไม่ได
0: ้สายพันกัน
1: นี่ไงเลยเขียนจดหมายมาแทนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าขอให้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะจัดรายการดีมีประโยชน์ค่ะอ้อสงสัยจะลืมจริงๆแล้วล่ะฉีดบัวแดงก็ได้ยินว่าบำรุงสมองหาซื้อได้ที่ไหนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจัดรายการไปนานๆนะคะจากคุณวารีปทุมธานีตอบของคุณวารีก่อนนะคะตัวพรหมนี้เองเนี่ยเขามีงานวิจัยอยู่จริงๆเรื่องของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

0: นเรศวรนะคะหมอนเรศวรน่ะเขาบอกว่าเป็นส่วนภัยที่บำรุงสมองมีสารสำคัญพวกบาร์โคไซด์อะไรต่างๆช่วยฟื้นฟูความจำแล้วก็ชะลอเรื่องของปรับจับเสื่อมพวกนี้ได้ด้วยก็ตอนนี้ก็มีเราก็มีถ้าอยากจะรับจริงๆเนี่ยมาหาเราที่คลินิกการกุศลพรุ่งนี้ก็ได้นะคะเราก็มีตัวเนี้ยจัดอยู่ในตัวแคปซูลอยู่แล้วสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลงลืมแต่ว่ามันก็ยังมีของกีบบัวแดงนี่รู้สึกน่าจะเป็นของอภัยฟูเบตก็จะหาซื้อได้ง่ายกว่านะคะก็ลองสั่งซื้อทางของอภัยฟูเบตดูแล้วอีกตัวนึงก็คือใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยที่เรากินกับผัดไทยทั่วไปเนี่ยค่ะพวกใบบัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นพวกกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์พวกนี้ต่างๆเนี่ยมันได้ตั้งแต่สมานแผลลดการอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่เขาบอกช้ำในที่ใบบัวบกอะค่ะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงสมองดูแลเรื่องของความจำงานวิจัยก็สนับสนุนในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของความจำต่างๆก็ช่วยได้เหมือนกันใบบัวบกก็กินสักแค่วันละ6-7ใบ6-7ก้านแค่นั้นก็พอแล้วค่ะไม่ต้องกินต่อกันนานๆคำว่าลืมของคุณแม่เนี่ยค่ะเช่นไปเอาอะไรในตู้เย็นแล้วลืมอย่างเงี้ยเราเองก็เคยนะคะไม่ใช่คุณแม่เป็นอย่างเดียวยกเว้นคุณแม่ลืมว่าตู้เย็นอยู่ไหนอันเนี้ยอันตรายถ้าคุณแม่ยังรู้ว่าตู้เย็นอยู่ทางไหนแล้วไปแล้วไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตู้กับข้าวแล้วไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องเข้าใจได้เราก็เคยเป็นแต่ถึงขนาดลืมตู้เย็นว่าตู้เย็นอยู่ที่ไหนอันนั้นถือว่ารุนแรงละการลืมวางแว่นตาอาจจะสมาธิสั้นต้องเข้าใจก่อนนะคะอาจจะสมาธิสั้นวางไว้โดยไม่ได้ตั้งใจวางแล้วก็เดินเลยไปเลยก็ทำให้เราลืมโทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันส่วนคุณแม่ไม่ยอมใส่แพมเพิร์สเข้าห้องน้ำเองอ่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพียงแต่เราต้องระวังว่าระวังอย่าให้ล้มเพราะว่าการที่เราต้องการเรื่องของการต้านกับสมองเสื่อมเนี่ยมันต้องดูด้วยค่ะว่าเรามีความดันสูงไหมมีเบาหวานไหมออกกำลังกายตามสมควรหรือเปล่ามีโรคซึมเศร้าไหมมีโรคหลอดเลือดอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราทำให้มันหายไปลดไปเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันก็จะค่อยๆลดลงด้วยการออกกำลังกายเราไม่ได้แนะนำให้ไปวิ่งหรืออะไรในกรณีคุณแม่70กว่าอาจจะให้แกว่งแขนธรรมดาหรือนั่งเก้าอี้แล้วยกขาเหมือนขี่จักรยานอากาศอะไรพวกนี้เราเน้นกล้ามเนื้อขามากกว่ากล้ามเนื้อท่อนบนเนื่องจากว่าที่เราเน้นอย่างนั้นกระตุ้นให้หลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงมีการไหลเวียนเกิดการสูบฉีดได้ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็กระตุ้นสมองหน่อยเช่นอาจจะฝึกให้คุณแม่เขียนบันทึกเช่นเมื่อเช้าทำอะไรถ้าคุณแม่ไม่เขียนบันทึกให้เขานึกตั้งแต่เช้าว่าวันนี้เขาเจอเรื่องอะไรแล้วเราเขียนบันทึกไว้ให้คุณแม่ให้คุณแม่ฝึกอ่านก็ได้หรือแม่ก็ชวนคุณแม่เล่นไพ่ผสมสิบอะไรพวกนี้ก็ได้มันก็เป็นการคิดเลขบวกเลขหรือจะร้องคาราโอเกะก็ได้ค่ะเปิดสุนทรภพเลยก็ได้ร้องคาราโอเกะจะลองหัดวาดรูปอะไรพวกนี้ก็ได้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยต้านสมองเสื่อมได้เหมือนกันแล้วเราก็สามารถทำเองได้อาหารสมุนไพรก็สามารถหาได้สมุนไพรเนี่ยเขาใช้คำว่าเครื่องเทศค่ะเขาใช้คำว่าเครื่องเทศมีงานวิจัยจริงๆในเรื่องของการใช้เครื่องเทศในอาหารอย่างเช่นพวก อบเชยโป๊ยซากพริกไทยอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มเครื่องเทศทั้งหมดที่เราเอามาใช้ได้ลูกกระวานเช่นเครื่องพะโล้เครื่องพะโล้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเทศเหมือนกันที่เป็นช่วยในการไหลเวียนแล้วก็ผักใบเขียวถั่วต่างๆแล้วก็มีการวิจัยเรื่องของกะหล่ำดอกครับบรอกโคลีด้วยว่าช่วยเสริมเรื่องของกลุ่มสมองเสื่อมได้แล้วก็ถั่วอีกชนิดนึงซึ่งดูเหมือนจะหาซื้อยากแต่ถ้าเราเข้าห้างสรรพสินค้าไปดูตรงเชลฟ์ที่เขาขายถั่วค่ะขายถั่วเยอะๆเนี่ยจะเห็นถั่วชนิดนึงชื่อว่าวอลนัทวอลนัทจะเป็นรูปร่างเหมือนสมองเหมือนสมองคนเลยค่ะมันก็เลยเก่งในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองอัญพืชต่างๆที่ไม่ขัดสีเราก็เอามาต้มนึ่งให้นิ่มหุงให้นิ่มแล้วก็ผลไม้ที่มีสีต่างๆพวกกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยก็สามารถหาได้ก็ลองใช้อาหารวิธีนี้ดูเน้นผักใบเขียวให้เยอะหน่อยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายการไหลเวียนระบบลำไส้ดีขึ้นจะเป็นผักใบเขียวผักนึ่งผักต้มผักลวกสุกผักสดได้หมดก็สามารถช่วยได้เลยค่ะก็ลองเอาไปใช้ดูส่วนถ้าจะง่ายหน่อยก็กีบบัวแดงของอภัยภูเบศก็มีงานวิจัย เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการบำรุงสมองก็ลองไปหาซื้อดูนะคะน่าจะเป็นของอะไรร้านโพเงินใช่ไหมคะถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะคะขอถ้าผิดขออภัย
1: อ
0: ีกท่านหนึ่งค่ะของคุณจันทาจากอุตรดิตถ์ค่ะบอกว่าปวดหัวบ่อยๆทำยังไงจะหายได้กินยาแก้ปวดบ่อยๆบางทีหายบางทีไม่หายกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างถามมาง่ายดีค่ะบอกว่าขอบคุณครับรอฟังทางวิทยุครับฟังประจำติดใจรายการมากๆหรือจะโทรกลับหาผมก็ได้ครับผมเอาเบอร์ไว้ให้เลยจากคุณจันทาได้เบอร์แล้วคุณจันทาเราก็อยากตอบนะแต่ว่าอาการปวดศีรษะมันได้ตั้งแต่ความเครียดก็ปวดศีรษะไมเกรนก็ปวดศีรษะไซนัสอักเสบก็ปวดศีรษะหวัดภูมิแพ้ก็ปวดศีรษะความดันโลหิตสูงก็ปวดสายตาผิดปกติก็ปวดเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจันทาให้มาเนี่ยเดี๋ยวจะให้หมอก็โทรกลับไปหาแล้วก็ซักถามอีกครั้งหนึ่งว่าปวดจากอะไรถ้าเป็นจากสายตาคุณจันทาก็อาจจะต้องไปตัดแว่นใหม่กินยาสมุนไพรอะไรไม่หายแต่ถ้าเป็นจากความดันก็ต้องพบแพทย์ว่าความดันตอนนี้คุณจันทามีประวัติความดันเท่าไหร่หรือไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีความดันหรือเปล่าอันนี้เราจะได้แนะนำว่าเอาไปพบอสม.ให้เขาวัดความดันให้อะไรต่างๆถ้าเป็นไซนัสก็หายากินให้ถูกต้องถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องระมัดระวังต่างๆจากสิ่งที่แพ้อันนี้เราตอบลำบากว่าปวดหัวจากสาเหตุอะไรเนี่ยจากอะไรทำให้ปวดหัวตอบไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากนะคะคุณจันทาต้องขออภัยที่ตอบไม่ได้พรุ่งนี้ให้หมอจะโทรไปหาคุณจันทาเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามแล้วก็ให้คำแนะนำต่างหากเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะบริจาคสมุนไพรค่ะก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนส.บางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะก็สามารถส่งมาได้ตั้งแต่รากชะพลูใบวรเพชรใบมะตูมรากกระเทียมดอกพิกุลดอกมะลิหนุมานประสานทรายพวกนี้ได้หมดค่ะเราต้องการนำไปใช้กับผู้ป่วยในคลินิกสาธารณกุศลซึ่งเราจะเปิดทุกๆวันอังคารคลินิกสาธารณกุศลจะเปิดทุกวันอังคารตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะเวลาไปถึงก็ยื่นด้วยนะคะแล้วก็จะได้รอคิวหมอเรียกอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะก็จะซักประวัติแล้วก็ท่านใดที่อยากจะตัดแว่นก็สามารถตัดแว่นได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงถ้าวัดสายตาฟรีค่ะส่วนใหญ่เราจะส่งคนไข้เราวัดสายตาเพราะว่าบางคนมาบอกมองไม่ชัดจะกินยาเราบอกไปวัดสายตาก่อนว่าสายตาก็จะพบว่าจริงๆไม่ต้องกินยาแค่สายตายาวตามวัยซึ่งเราก็พบได้บ่อยนะคะก็สามารถเข้ามาพบเราได้ในวันพรุ่งนี้ที่เพชรเกษมซอยเพชรเกษม60ใกล้แยกที่44เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
1: เรียบร้อยนะคะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เปิดสายเร็วหน่อยค่ะ
2: โอ้วันนี้คุณฟังรอไม่ไหวนะฮะจากระยองครับคุณสาวรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: เชิญครับผมคุณสาวรีขออภัยและให้รอนาน
3: หมอว่าไอ้ถาวรเปลี่ยนอธิษฐานแล้วเอ็นมันคลายอ่ะกระปุกมี60เมตรของอภัยภูเบศนะไม่ทราบว่าทานกี่กระปุกคะแต่ติดต่อเรื่องหรือว่าทานกระปุกแล้วหยุดยังไงคะ
0: ต้องคืออย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าทางอะไรกูเบทเขาเขียนไว้เท่าไหร่นะคะ
3: เขาเขียน60เมตรแล้วก็มี60เมตรก็ทานครั้งละ2เมตร3มื้อหลังอาหารนะคะ
0: ค่ะก็ทานตามนั้นค่ะเพียงแต่พฤติกรรมเราอะค่ะต้องปรับด้วยถ้าเรามีอาการปวดคลายเส้นเราจะกินแต่ยาอย่างเดียวก็คงจะลำบากในการที่จะ
3: กำลังพอดีเป็นกระดูกเสื่อมด้วยค่ะไอกระดูกพรุนเดี๋ยวกำลังรอแล้วแต่เอ็นก็เอ็นนะนี่เอ็นคือมันเก็บไม่เหมือนกันเลยค่ะกระดูกเสื่อมไม่ใช่กระดูกเสื่อมมันยังไม่ออกอาการมากอะคุณหมอ
0: ค่ะยังไงก็เหยียดยืดด้วยนะคะ
3: พยายามเหยียดยืดค่ะยังไม่ทราบว่าทานไปต่อได้หรือว่าเป็นหนึ่งกระปุกบวก60แคปซูลหมดแล้วต่อหยุดยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าวันเตียงเนี่ยเราทานเมื่ออาการเราทุเลาลงเราก็หยุดอาการทั้งหมดทุเลาลงเราก็หยุด
3: ทานไปเรื่อยใช่ไหมคะ
0: ก็ยังทานได้แล้วก็ทานหลังอาหารตามที่ข้างกระปุกบอกด้วยค่ะแล
3: ้
0: วก็เหยียดยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะมันก็จะได้ช่วยกันสองทางค่ะ
3: ค่ะก็บริหารอยู่ค่ะ
0: ดีค่ะถ้าเรากระดูกพรุนก็ระวังล้มนะคะ
3: อ๋อตัวเล็กค่ะน้ำหนัก38 โลเองค่ะ
0: ค่ะก็อย่าให้ล้มนะคะ
3: ก็ระวังอยู่ค่ะยังไม่ทราบเหม็นหมอบุกกินเยอะแต่ยังไม่เจอหมออโถหมอกระดูกเจอแต่หมอสัญญกรรมเขาจะโอนเรื่องมาสิบหกเนี่ยจะไปคุยกับหมอกระดูกอีกเรื่องนึงคือหมอรับผิดเรื่องกระดูกพูนนี่แหละคุณหมอบอกว่าจดไม่นานแล้วว่าน้ำมันงาสกัดหนึ่งช้อนกับขิงผงไม่ทราบว่าขิงผงใช้เท่าไหร่คะ
0: ขิงผงครึ่งช้อนชาค่ะ
3: ครึ่งช้อนชานะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: อ๋อค่ะทาน7 วันสลับกับอะไรถั่วงา4 ช้อนนี่จดได้หลายปีแล้วค่ะ
0: งา4 ช้อนงาคั่วค่ะงาคั่ว4 ช้อนโรยในข้าวก็ได้
3: ช้อนชาหรือช้อนข้าวคะ
0: ช้อนข้าวค่ะช้อนข้าว
3: แล้วก็ทานให้หมดภายใน4 วัน14 วันใช่มั้ยคะ
0: 15 วันค่ะหลังจากนั้นเบรกไปเดือนนึงเลยเบรกไปเดือนนึงเลยเบรก5 วัน
3: สล
0: ับ
3: กับสลับกับไอ้น้ำมันงาสกัดกับขิงผงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แต่ต้องหยุดพัก7 วันใช่ไหมคะ
0: กินผงกับน้ำมันงาทาน7 วันค่ะแล้วก็งา4 ช้อนโต๊ะงาคั่วบด4 ช้อนโต๊ะเนี่ยทาน15 วันหลังจากนั้นพักนะคะอย่าลืมคำว่าพักด้วยพักไป1 เดือนเลยก็ได้ค่ะพักไป1 เดือนเลยแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยน้ำมันงากับกินผง
3: ค่ะขอบพระคุณ
0: ที่เราต้องพักเพราะว่าในงามีทองแดงร่างกายจะได้ขับทองแดงทิ้งก่อนจะได้ไม่ตกค้างนะคะ
3: ค่ะค่ะคุณหมอมากค่ะ
1: ค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณเสาวรีจากระยองนะคะถามเป็นชุดเลยใจคิดว่าน่าจะกลัวโทรไม่ติดนะรีบโทรมา
2: เผื่อไว้ก่อนเลยนะไม่รู้จะได้ติดอีกเมื่อไหร
1: ่ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
2: ครับ
1: 022769718นะคะใครที่รอโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาในรายการได้มีคำถามทาง Facebook Live ก็ถามมาด้วยเช่นกันนะคะ
2: ครับ
1: มีคุณธยาพัฒน์ถามมาค่ะอาจารย์ลิ้นแตกและเป็นขุยใช้สมุนไพรอะไรป้ายทาดีคะ
0: ลิ้นแตกและเป็นขุยตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยค่ะตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยบอกว่าเกิดแต่โลหิตเหมือนเรามีปัญหาเรื่องช่องปากอะค่ะร้อนในอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเกิดแต่โลหิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากแนะนำให้กินด้วยร่วมด้วยก็คือหายาบำรุงเลือดหาซื้อตามร้านขายยาที่มีเภสัชประจำสอบถามเขาว่ายาบำรุงโลหิตอะวิตามินตัวเนี้ยมันเป็นวิตามินที่เสริมเรื่องของการบำรุงโลหิตอะตัวไหนเหมาะสมกับเราก็ให้เภสัชกรแนะนำมาแล้วก็รับประทานทุกวันช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตก็จะช่วยเรื่องของแผลในช่องปากต่างๆได้ดีขึ้นด้วยส่วนในช่องปากลิ้นเป็นขุยเราต้องดูก่อนว่าเราใช้ยาสีฟันอะไรที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าถ้ายาสีฟันที่มันกัดมากเกินไปรุนแรงมากเกินไปอย่างบางทีก็บอกบีบแค่เม็ดถั่วเขียวแล้วเราไปใช้ในปริมาณมากก็จะทำให้ปากเนี่ยในเยื่อบุช่องปากเป็นขุยได
1: ้
0: ต้องระวังเรื่องของยาสีฟันที่ใช้ด้วยนะคะแล้วการอมขั้วปากเนี่ยการอมขั้วปากเราใช้วิธีเป็นแผลเราก็จะแนะนำเรื่องของการใช้เกลือใช้ขมิ้นใช้สันส้ม
1: ใช
0: ้เกลือใช้ขมิ้นใช้สันส้มเขาก็จะเอาน้ำเปล่านี่แหละค่ะเราก็จะเอาขมิ้นชัน1 ช้อนโต๊ะเกลือ2 ช้อนโต๊ะสันส้ม2 ช้อนชานะคะแล้วน้ำเปล่า750หรือจะลิตรนึงก็ได้ถ้าเราสะดวกแบบนี้เอามาผสมให้เข้ากันเอามาต้มพอเข้ากันดีแล้วกรอกใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็นเวลาที่เราจะใช้รักษาแผลเราก็ดินออกมาเท่าที่เราอมได้อะค่ะปริมาณเท่าที่เราอมได้อมเช้ากับอมก่อนนอนเช้าตื่นมาอมเลยแล้วก็บ้วนทิ้งไปก่อนนอนหลังจากแปรงฟันไปเสร็จเรียบร้อยก็อมขั้วปากทิ้งไว้สักอมไว้สัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็บ้วนทิ้งขั้วปากล้างน้ำสะอาดก็เข้านอนตามปกติก็จะช่วยเรื่องของรักษาแผลในช่องปากได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะมีสายเข้ามานะคะ
2: จากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณอะไรคะ
4: คุณประยูรบุญมีรัตน
1: ์ค่ะ
4: สมเด็จครับ
1: ค่ะคุณประยูรถามได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
4: จะถามอาจารย์มาว่าไอสรรพคุณของลูกใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
0: อะไรนะคะไม่ได้คิดค่ะขอโทษอ
1: ีกรอบนึงค่ะ
4: ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสรรพคุณของลูกใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
0: อ๋อมีคนเอาไปทำ
4: ลูกใต้ใบนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะมีคนเอาไปทำอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของการเอาไปลดไข้ มีพวกสารสำคัญเหมือนกันมีเรื่องสรรพคุณในเรื่องของต้านเชื้อไวรัสตับอะไรต่างๆเรื่องนี้แล้วก็ลดน้ำตาลกับลดไขมันได้ด้วยมีฤทธิ์อย่างอื่นด้วยเหมือนกันค่ะเช่นเขามีการศึกษาเรื่องของการต้านแผลในกระเพาะอาหารก็มียังเป็นงานวิจัยอยู่นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่างานวิจัยเนี่ยยังเป็นงานวิจัยในสัตว์อยู่นะยังไม่ได้วิจัยในมนุษย์แต่เขาพบว่ามันต้านอะไรได้บ้างเช่นป้องกันไวรัสตับอักเสบดีป้องกันตับได้ลดน้ำตาลได้ลดไขมันได้อะไรอย่างเงี้ยต้านการอักเสบได้อันเนี้ยเป็นเรื่องของงานวิจัยแต่เขาก็จะไม่ให้ในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็ยังห้ามอยู่แต่ว่าในแผนไทยอ่ะลดไข้ได้สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะได้ด้วยลดการอักเสบจับไข้ต่างๆเนี่ยแผนไทยก็ใช้อยู่แล้วมานานแล้ว
1: ลูกใต้ใบค่ะ
4: ครับขอบคุณครับอาจารย์
1: ค
0: ่
1: ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณประยูนจากกาฬสินธุ์นะอยากรู้เรื่องลูกใต้ใบ
2: ก็เราก็พลอยได้ความรู้ไปด้วย
1: จะได้เอาไปใช้ได้ถูกนะคะแต่ว่าก็กังวลว่าเป็นงานวิจัยที่รองรับแล้วหรือยังอาจารย์บอกว่าทำในสัตว์เท่านั้น
2: นะครับโอ้เรื่องงานวิจัยเนี่ยต้องคุยกันอีกยาวเลยเนาะจริงแพทย์แผนไทยเราอยากจะส่งเสริมเรื่องวิจัยให้มากกว่านี้ไหมครับอาจารย์
0: คืองานวิจัยเนี่ยค่ะเราพอมีงานวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันต้องมีจริยธรรมต่างๆต้องมีผู้เข้ามาควบคุมอะไรพวกนี้
1: ค่ะ
0: มันก็เลยจะยากในงานวิจัยที่จะวิจัยในมนุษย์ได้แต่ทีนี้ที่เขาจะวิจัยเริ่มแรกก็วิจัยจากสัตว์ทดลองก่อนเช่นหนูอะไรพวกอย่างนี้นะคะกระต่ายที่เขาเอาไปงานวิจัยกันอยู่แล้วก็เหนี่ยวนำให้เขาเป็นเบาหวานเหนี่ยวนำให้เขามีไขมันอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเข้าไปช่วยแล้วก็ดูว่ามันลดไหมแต่อย่าลืมนะคะลดไขมันกับลดน้ำตาลเนี่ยสัตว์ทดลองอ่ะมันอยู่ในกรงมันออกจากกรงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่เขาให้เนี่ยมันจึงเป็นอาหารที่เพื่อช่วยลดน้ำตาลได้ด้วยตอนแรกทำให้เป็นเบาหวานก่อนหลังจากนั้นอาหารก็ควบคุมเพื่อให้ลดน้ำตาลได้ด้วยก็จะแล้วก็ให้ยาร่วมด้วยมันก็จะถูกลดลงไปแต่คนเราเวลาอยู่บ้านนะคะลุกเดินไปหยิบเปิดของในตู้เย็นเดินไปร้านสะดวกซื้อก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ยาอย่างเดียวแล้วเราไม่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ยังไงงานวิจัยให้ดีแค่ไหนก็ไม่หายค่ะเหมือนอย่างยาลูกไตใบบอกป้องกันไวรัสตับแต่เรายังคงกินเหล้าสูบบุหรี่กินของทอดไขมันสูงพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วไว
0: รัสตับมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี่แหละค่
1: ะ
0: สำคัญที่สุดการหลักที่เราอยากจะกินยาก็อย่าลืมเตือนเสมอว่าทุกครั้งที่กินยากินน้ำด้วยค่ะเพื่อจะได้ขับทิ้งได้ไม่ให้ตกค้างหรือหลงเหลืออยู
2: ่
0: อันนี้จะได้ช่วยได้ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ครับจะได้เตือนสติไว้นะว่าเราเชื่อในงานวิจัยจนเกินไปแต่หารู้ไหมว่าบางอย่างมันไม่ครอบคลุมเพราะพฤติกรรมเป็นอะไรที่แบบอยู่นอกเหนือจากการที่งานวิจัยจะครอบคลุมได้นะเพราะว่าสัตว์อยู่ในกรง
1: ค่ะ
2: แล้วครับโอ้โหนั่นก็เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันในจุดนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งสายก่อนที่จะพักกันคุณชงจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ คุณชงคะถามเลยค่ะ
5: ถามคุณท่านหมอว่าจะคลายเครื่องโคจะเกิดอาการโรคเพาะครับผมมียาไม่ทัน
0: ขอคำถามอีกครั้งได้ไหมคะไม่ชัดเจนค่ะ
5: ระคายเคืองคอจิบคอครับนานมากรักษาหมอปัจจุบันทานยาไหนก็ไม่หายครับหมอ
0: แล้ว
1: คุณ
0: แล้วอาการระคายเคืองคอเนี่ยเรามีอาการไอร่วมด้วยไหมคะ
5: ไม่มีครับผมมันเพียงระคาย
0: แล้วระคายแล้วเรากินยาเรากินยาแล้วเราร้อนตามเราร้อนหน้าอกไหมคะร้อนช่องอกไหมคะ
5: ตอนยังไม่ไปรักษากับหมอเห็นปัจจุบันก็เป็นครับผมแต่พอที่เขาจ่ายยามาก็หายแต่ว่าอาการระคายเคืองไม่หายครับหมอ
0: โอเคก็แสดงว่ามีการแสบร้อนช่องอกร่วมด้วยอาการแสบร้อนช่องอกนั้นลดลงแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับผม
0: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากล้ามเนื้อหูรูดเราอ่ะยังคงเสื่อมอยู่ตั้งเนื้อหูรูดเรายังคงเสื่อมอยู
5: ่หมอเอกชนเขาวางกันแล้วก็คุณหมอก็ว่าหมอยาจ่ายมาแล้วกินก็ไปหายครับผม
0: ทีนี้คุณชงใช่ไหมคะพอจะจำได้ไหมคุณชงรู้จักมะตูมใช่ไหมคะ
1: มะตูม
5: ครับผม
0: ลูกมะตูม
5: ครับผม
0: รู้จักนะเอาลูกมะตูมมา5ชิ้นเอาลูกมะตูมมา5แว่นน่ะ5ชิ้นเอามาปิ้งเอามาปิ้งให้หอมมีรอยไหม้ด้วยนะจะได้ลดกรดเกลือในกระเพาะอาหารมีรอยไหม้นิดๆติดไปด้วยพอปิ้งเสร็จเรียบร้อยเอาใส่หม้อพักไว้แล้วก็เอาลูกยอลูกยอที่ไม่แก่ไม่อ่อนลูกยอหาได้นะเอาขนาดที่ไม่แก่ไม่อ่อนเอากลางกลางเอาลูกสุกกลางๆลูกประมาณกลางๆไม่แก่ไม่อ่อนนะเอามาสองลูกเอามาสองลูกหั่นเป็นแว่นๆหั่นเป็นแว่นๆแล้วเอาไปปิ้งหรือเอาไปคั่วในกระทะก็ได้ค่ะให้มีรอยไหม้นิดๆให้มีรอยไหม้นิดๆแล้วเราก็เอาไปใส่รวมกับตัวของมะตูมเมื่อกี้ทีนี้ต่อรู้จักหัวแห้วหมูไหมคะ
5: ติ่มมากที่บ้านผมเลย
0: มันเป็นหัวใต้ดินนะเป็นหญ้าแห้วหมู
5: ครับผมครับผม
0: นั่นแหละดีรู้จักใช่ไหมคะถ้ารู้จักก็ขุดเอาหัวใต้ดินมันขึ้นมาล้างทำความสะอาดถ้าหัวใหญ่ใช้10หัวถ้าหัวเล็กเอา20หัวถ้าหัวเล็กๆเอา20ถ้าหัวใหญ่เอา10นะคะล้างให้สะอาดบุให้แตกบุให้แตกแล้วก็เอาไปใส่รวมกับลูกยอมาตูมาแก้ใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำลงไป3ลิตรเลยก็ได้ค่ะต้มให้งวดเลยต้มให้เหลือ1ลิตร
5: โอ้ครับ
0: ต้มให้งวดเหลือ1ลิตรกรองเก็บเอาแต่น้ำเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นไว้เราแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะ
5: เป็ดนี่ก็หมอคุณหมออ
0: ะไรคะ
5: เป็ดช้อนโต๊ะนี่ก็หมอ
0: 7ช้อนโต๊ะใช่ค่ะจะได้ประมาณ100กับอีก5ซีซีก็เอาช้อนคาวหรือช้อนสั้นที่บ้านเราอะค่ะตวงมาก็ได้ตวงมา7ช้อนตวงนะคะแล้วก็ดื่มเช้ากลางวันเย็น
5: ครับ
0: ดื่มติดต่อกันนะดื่มติดต่อกันสัก1เดือนแต่อาการมันจะเริ่มดีขึ้นในวันที่15ประมาณ15วันเนี่ยอาการต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็พออาการดีขึ้นแล้วพออาการดีขึ้นแล้วก็ลดลงจาก3มื้อเหลือ2มื้อนะคะจากถ้าลดลงไปอีกก็จาก2มื้อเหลือ1มื้อแล้วก็ค่อยๆเลิกกินไม่ต้องกินยาวขนาดนั้นนะคะจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วค่อยๆลดลงแล้วก็เลิกกินแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอย่ากินของเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดนะคะอย่ากินแล้วนอนเลย
5: ครับผม
0: นะคะ
5: ระวังเรื่องอาหารการกินครับตอนนี้อยู่ได้ก็ระวังอาหารการกินครับ
0: ดีค่ะดีค่ะจะได้หายไวๆตอนนี้อย่าลืมลูกยอนะคะค่ะค่ะ
1: หายไวๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิด เช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัว

0: คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: การช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเรื่องของแพทย์แผนไทยเปิดสายนะคะ022769718โทรเข้ามาได้เลยนะคะมีคำถามทาง Facebook ไลฟ์มาค่ะอาจารย
3: ์ครับผมตอนนี้ก็มีคำถามของคุณสุเทพนะครับคุณจิรพรก่อนนะครับถามว่าน้ำมะพร้าวอ่อนคนเป็นโรคอะไรบ้างที่มีควรกินครับผมอาจารย
4: ์เบาหวานค่ะ
2: เบาหวานแน่นอน
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
4: เบาหวานเนี่ยไม่ควรทานไม่เหมาะเพราะว่าค่าน้ำตาลสูงโพแทสเซียมก็สูงด้วยผู้ป่วยโรคไตก็ไม่ทานเพราะว่าโพแทสเซียมสูงไปยกเว้นในกรณีผู้ป่วยบางท่านที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำก็สามารถกินได้แต่เราต้องรู้ด้วยนะคะว่าค่าโพแทสเซียมเราเท่าไหร
2: ่ค่ะ
4: ทีนี้หลายคนก็จะสร้างความเข้าใจไม่ได้ว่าไอ้โพแทสเซียมทำไมต้องคอยระมัดระวังโพแทสเซียมเองเนี่ยมันเป็นตัวเกาะที่จะต้องจับกันให้ตัวฟอสฟอรัสกับไอ้เจ้าตัวแคลเซียมจับกันทีนี้พอเรากินโพแทสเซียมมากเนี่ยร่างกายก็ต้องไปละลายกระดูกออกมาไปละลายกระดูกออกมาเพื่อจับกันเป็นแคลเซียมเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังผู้ป่วยที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยไม่ควรทานผู้ป่วยโรคไตอะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงซะค่าน้ำตาลเบาหวานสูงก็ไม่ควรทานและสตรีที่ขณะมีประจำเดือนเราก็ไม่ทานเพราะมันมีฮอร์โมนสูงพอกินไปแล้วสักพักหนึ่งประจำเดือนที่มันจะตกลงมาขั้นสูงขั้นต่ำสุดเพื่อที่จะให้เยื่อบุผนังมดลูกลอกมันก็ดีดขึ้นไปมันก็หยุดการลอกตัวของผนังมดลูกเราก็เลยถูกห้ามมาเสมอตั้งแต่เด็กเลยว่าพ่อแม่บอกว่าเวลามีประจำเดือนอย่ากินน้ำมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวประจำเดือนจะหยุดเราก็มันเป็นผลของฮอร์โมนก็ทำให้เกิดการของประจำเดือนได้ค่ะ
2: ค่ะอันนั้นก็เรื่องของการกินเหลือมน้ำมะพร้าวนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ครับมีสายมาจากคุณป้ารัศมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: คุณป้าค่ะโทรมาจากจังหวัดอะไรคะคุณป้า
5: อยู่กรุงเทพ
2: อยู่กรุงเทพค่ะถามได้เลยค่ะ
5: ไม่มีครอบครัวเลย
2: ค่ะ
5: ก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครดีค่ะไม่มีหนทางอยากจะขอความเมตตาช่วยเหลือป้าด้วยค่ะเพราะว่าหมอก็นัดพรุ่งนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลข้อมูลกดจ้าเคยได้แจ้งไปแล้วค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวเลยว่ายังไง
2: ว่ายังไงนะคะคุณป้าย
5: ังไม่ได้ข่าวเลยว่าจะช่วยเหลือยังไงค่ะคือป้าไม่มีที่พักก็ขามือก็เดินยังไม่ได้แม่มันไม่สะดวกอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็อยากจะขอความเมตตาพี่ค่ะที่อยู่ชั่วคราวให้ได้ไหมแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจะหาให้แล้วแล้วนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอแล้วจะมันยังไงล่ะคะได้
6: คุณป้า
5: จะได้ไหมคะ
6: คุณป้าขอความช่วยเหลือไปที่ไหนเหรอคะ
5: จะไปที่พักที่คุณพี่เขาเคยโทรมาบอกเมื่อวานศุกร์ไปแล้วว่าจะไปอยู่บ้านพักคนชราชั่วคราวไม่ได้อยู่ถาวรนะคะคือป้าไม่มีใครเลยอะค่ะมีคนเดียวนะ
6: ทีนี้ก็อันนี้ไม่รู้ว่าคุณป้าขอความช่วยเหลือกับใครนะคะตัวเองไม่รู้ไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆค่ะต้องขอโทษด้วย
5: โอ้โหพี่เขามีหลายคนนะรับเรื่องไปแล้วแต่แกก็ยังเงียบไปเลยไม่ได้โทรมาบอก
2: คุณป้าโทรไปที่ไหนคะ
5: โทรไปเบอร์นี้เดี๋ยวนะโทรไปที่ว่าศูนย์หน่วยช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็โทรมาเบอร์นี้ค่ะที่เขาก็โทรมาหา
2: ไม่
5: โทรมาเบอร์นี้ค่ะโทรมาหาป้าเมื่อวาน
2: ไม่ถึง
5: ว่า
2: ไม่ถึงใครโทรมาหาค่ะมาหาป้าค่ะ
5: พี่ค่ะออนอุมา
2: อ๋อรายการอีกรายการนึงรายการของคุณออนอุมา
3: ร่วมด้วยช่วยประชาชน
2: ร่วมด้วยช่วยกันของ
3: ไม่ใช่ร่วมด้วยช่วยกัน
2: เป็นรายการของสถานีนี่แหละค่ะเดี๋ยวสักครู
3: ่เดี๋ยวต้องติดต่อโทรใหม่ทีไหมฮะหรือว่าคุณป้าทิ้งเบอร์ไปไหมหรือไงฮะ
5: คุณป้าทิ้งเบอร์ให้แกไปแล้วบอกว่าโทรเบอร์นี้ป้าใช้เบอร์นี้อยู่เบอร์ศูนย
3: ์แปดเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานจดเบอร์คุณป้าไว้ละเดี๋ยวยังไงเนี่ยทีมงานจะไปประสานกับคุณเดี๋ยวคุณออนอุมาเนาะรายการคุณออนอุมาเพื่อที่จะย้ำเตือนให้เขาได้รับรู้ว่าคุณป้าเนี่ยรอความช่วยเหลืออยู
2: ่
3: ตามที่ได้พูดเอาไว้ได้รับปากเอาไว
2: ้ค่ะ
3: เดี๋ยวทางเราจะแจ้งทางคุณออนอุมาไปนะครับคุณป้า
5: ใช่ป
2: ่
5: ะ
2: ค่ะเดี๋ยวให้ทางรายการโทรไปหาคุณป้าอีกทีนะคะค่ะ
3: คุณป้ารอก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะมีทีมงานโทรไปนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวให้น้องจดเบอร์ไว้นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าคุยกับน้องที่รับสายนะคะ
3: อย่าเพิ่งวางนะครับ
2: ค่ะ
7: ค่ะค่ะค่ะ
2: ก็เรียบร้อยไปนะคะเดี๋ยวจะประสานไปให้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือนะคะเป็นอีกรายการนึงเป็นของน้องออนอุมา
3: ใช่อันนี้
2: เกษตรพืชผลนะคะ
3: ที่ได้รายการยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลเลยนะ
2: อาสาช่วยประชาชน
3: ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวก็มีคำถามทาง Facebook ไลฟ์ถามมาคุณสุเทพค่ะ
3: ครับผมคุณสุเทพโกยวงนะครับว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาอาการปวดได้ไหมครับอาจารย
4: ์ว่านหางจระเข้ทั้งการใช้จริงกับผลงานที่เขาทำวิจัยนะคะมันเก่งเรื่องของระบบทางเดินอาหารพวกระบบกระเพาะอาหารต่างๆลำไส
2: ้ค่ะอาจารย์อยู่ไหมคะอาจารย์หลุดไป
3: หล
2: ุ
3: ดไปท
2: ั้
3: งค
2: ู่เดี๋ยวอาจารย์กลับมาตอบให้นะคะคุณสุเทพรอสักครู่นะคะคุณสุเทพถามเรื่องว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาปวดได้ไหมมันจริงว่านหางจระเข้มีสรรพคุณหลายๆอย่าง
3: ดีเลยนะ
2: ส่วนมากเขาก็จะมาเป็นฤทธิ์เย็นนะคะ
3: เย็นจริงๆนะ
2: เขาก็จะมาตัวเนื้อของว่านหางจระเข้จะเป็นเหมือนเจล
3: ใช่
2: นะคะแต่จะช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมหรือว่าบรรเทาปวดได้หรือเปล่าเดี๋ยวรออาจารย์มาตอบให้ฟังนะคะมีคำถามถามมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็สายที่จะโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์เนตดาวก็ว่างอยู่นะคะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718โทรเข้ามาในรายการได้ค่ะ
3: คราวนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะฮะเดี๋ยวรอติดต่อมาที่อาจารย์อยู่ไหมครับ
4: อยู่แล้วค่ะ
2: อาจารย์กลับมาแล้ว
3: ขออนุญาตต่อเลยครับเรื่องว่านหางจระเข้ครับอาจารย์ครับ
4: ว่านหางจระเข้ที่ถามเรื่องของข้อเข่าเสื่อมบรรเทาปวดใช่ไหมคะว่านหางจระเข้ตามงานวิจัยจากการรักษาจริงเก่งในเรื่องของระบบทางเดินอาหารค่ะพวกลำไส้ต่างๆกระเพาะอาหารต่างๆว่านหางจระเข้จะเก่งแล้วก็เรื่องของผิวพรรณเช่นใช้ภายนอกทำสารสกัดบำรุงผิวรักษาบาดแผลอะไรเงี้ยว่านหางจระเข้จะเก่งค่ะแต่ถ้าพวกข้อเข่าเสื่อมอาจจะเป็นลองอาจจะช่วยได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะ
2: ค่ะเรื่องของบรรเทาปวดอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ
3: แต่ข้อเข่าเสื่อมนี่เรื่องใหญ่เลยนะจะมีสมุนไพรที่เป็นระดับดีเลยไหมครับอาจารย์ที
2: ่ตัวอื่น
3: ช
2: ื่
3: อตัวอื่นที่เชื่อถือได้
4: ส่วนใหญ่เราแนะนำให้เป็นอาหารเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมยาบางชนิดของเราเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีในการลดพิษก่อนเราก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำให้กับประชาชนทั่วไปนะถ้าอยากจะใช้เนี่ยเราก็บอกมารับที่เราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วปลอดภัยใช้ภายนอกได
2: ้อ๋อค่ะแล้วมีคำถามเกี่ยวกับเบาหวานมีอีกท่านนึงนะคะคุณพิมพ์ค่ะ
3: เป็นเบาหวานเริ่มมีโปรตีนรั่วเหมือนกันต้องคุมยังไงครับอาจารย
2: ์
4: คุมเบาหวานก่อนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่เราเจอโปรตีนหรือไข่ขาวรั่วในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนสำคัญเลยนะก็คือเป็นภาวะเบาหวานลงไปเพราะว่าทีนี้ถ้าเราปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยในเลือดมันสูงนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดฝอยในไตอ่ะเกิดความเสียหายไม่สามารถที่จะกรองเอาสิ่งที่มันดีแล้วเอาสิ่งไม่ดีทิ้งได้มันก็เลยเกิดภาวะโปรตีนรั่วบางคนก็เรียกว่าไตรั่วบางคนก็เรียกไข่ขาวบางคนก็เรียกอะลูมินแล้วแต่มันก็จะปัสสาวะออกมาเป็นฟอง
2: ค่ะ
4: ปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่านี่คือมีอาการของโปรตีนรั่วแล้วนะต้องคอยระมัดระวังแล้วพอทิ้งไว้นานเข้าน้ำหนักก็จะลดหลังมือหลังเท้าหนังตาก็จะบวมแล้วมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยรู้สึกว่าบ่ายๆก็จะง่วงและอยู่ไม่ไหวอันนี้ต้องคอย ระมัดระวังอาการอ่อนเพลียแล้วก็พยายามควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีแล้วก็กินไข่ขาวไข่ขาวเสริมเข้าไปด้วยในทุกๆวันนะคะก็ต้องดูน้ำหนักตัวดูส่วนสูงดูฟองออกมาเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้กิน3-4ฟองโดยที่มีไข่แดงได้ฟองเดียวอีก3ฟองขอไข่ขาวล้วนๆแต่ไม่ได้เอาไข่ขาวไปจิ้มซอสจิ้มน้ำปลานะคะก็กินไข่ขาวที่ไม่ต้องจิ้มอะค่ะก็จะช่วยได้ดีแล้วก็ระวังเบาหวานไว้จะได้ลงไตได้น้อยๆ หน่อยค่ะระวังค่าน้ำตาลด้วยค่ะ
3: ขอบคุณพิมพ์นะครับเอาละครับมีสายมาจากคุณยายทองสาจากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีจ้า
2: จ้า
4: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะยายทองสาดอนศิลานะคะ
4: อ๋อจ้าย
7: ายเป็นคนผู้ป่วยติดเตียงแล้วเป็นอัมพาตไอโรคไออะไรล่ะเข่าเสียมเดินไม่ได้นะ
4: จ้า
7: จ้าแล้วยายก็เป็นไอ้อะไรเขาบอกอะไรใจยายไม่ค่อยดีในช่วงอะไรนะช่วงอะไรหกหกอะไร
3: ค่าไตเหรอครับ
7: ในช่วงหกอันเลขหกนี่แหละที่ยายตรวจจ้ะแล้วเขาก็ให้ยายมาทำกินโน่นกินนี่กินผักกินอะไรนะให้มันระบายง่ายอะไรนะยายก็เลยสงสัยที่ไอ้ใบบกน่ะยายขอถามหน่อยว่ายายต้มกินน่ะมันมีอะไรมันเสียทางใจไหมมันต่อต้านกันไหมเนี่ยยายอยากทราบอย่างนี้คุณหมอตอบให้ยายทราบหน่อยค่ะ
4: คุณยายจะกินใบบัวบกต้มใช่ไหมคะน้ำใบบัวบกต้มเนี่ยกับผู้ป่วยโรคไตอ่ะไม่ค่อยแนะนำค่ะไม่ค่อยแนะนำไม่อยากให้กินแต่ถ้าคุณยายจะกินก็แค่ต้นสองต้นสามต้นเลยไม่ซีเรียสไม่เป็นปัญหาอะไรแต่คำว่าหกของคุณยายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยค่ะ
7: กินสดๆได้ไหมคุณหมอ
4: กินสดๆก็ได้ค่ะสัก3-4ต้นก็ไม่เสียหายหรอกค่ะอย่าลืมแล้วก
7: ็
4: อย่าลืมกินน้ำด้วยนะคะแล้วก็ของเค็มอย่าไปจิ้มอย่าไปจิ้มน้ำพริกนะ
7: จ้าอยากกินน้ำเยอะๆทุกวันทุกเช้าตื่นมาต้องกินให้ได้เยอะๆยายกินอยู่เพราะว่ามันระบายดียายก็เลยกินอย่างนี้ทุกวัน
3: โอ้ดีเลย
7: ถูกไหมคุณหมอยายกินอย่างนี้ถูกไหม
4: จ้าถ้าคุณยายไม่บวมนะถ้าคุณยายบวมก็ต้องลดลงแต่ถ้าคุณยายบอกกินแล้วยังคงปกติดีไม่มีบวมก็กินได้ค่ะ
7: ค่ะไม่บวมค่ะเพียงแต่ไอ้ขานี่มันเดินยากแล้วมันจะขับสักหน่อยมันพับไม่ค่อยได้ยายก็นั่งวิวแชร์เอาอย่างเนี้ย
4: อ๋อค่ะค่ะเก่งค่ะเก่งแล้วค่ะ
2: ค่ะ
7: ไม่พวกผักเขียวๆนี่ไม่มีพิษใช่ไหมคะ
4: ถ้าคุณเป็นโรคไตผักใบเขียวต่างๆเราก็ส่วนใหญ่ให้ลดลงค่ะผักใบเขียวผักสีเหลืองผักสีส้มผักสีแดงผักสีม่วงพวกนี้ลดลงคุณยายก็ไปกินผักที่มีสีขาวๆเยอะหน่อย
2: จ้าเรียบร้อยนะคะ
7: ค่ะมีแค่นี้แหละคุณหมอขอบคุณมากมากยายติดต่อตั้งหลายเที่ยวแล้วนะมี
4: เหลือค่ะ
7: ใจเลยนะนี
2: ่จ้า
4: ขอบค
2: ุ
4: ณค
2: ่
4: ะค
2: ุ
4: ณยาย
2: สวัสดีค่ะ
4: ย
2: ายทองสาค่ะจากกาฬสินธุ์เนาะเสียงยังสดใสเนาะ
3: สดใสจริงๆนะแล้วพูดชัดเจนมากนะครับแต่ว่าใบบัวบกนี่จริงๆแล้วคุณยายจะกินไปเพื่อรักษาส่วนไหนครับอาจารย
4: ์จริงๆใบบัวบกมันก็ดูแลเรื่องของการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะมันไม่ได้แค่บำรุงสมองอย่างเดียวลดต้านการอักเสบอะไรต่างๆได้ด้วยแต่ทีนี้เผอิญมันเป็นผักสีเขียวแล้วพอผู้ป่วยเป็นโรคไตแล้วก็บอกกินสัก 3-4 ก้านก็พอแล้วไม่ต้องมากแล้วไปเน้นผักสีขาวๆเอาก็จะปลอดภัยมากกว่าค่ะ
3: แต่ใบบัวบกนี่ผม 3-4 ก้านนี่ไม่น่าพอนะเล็กมากเลยนะอาจารย์ใช้ก้านที่เล็กๆใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: ก็เหมือนกับเป็น
4: ต้นมันนะคะต้นมันน่ะ
2: แล้วก็จะไม่ให้กินกับน้ำพริก
4: ไม่อย่าไปจิ้มน้ำพริกเพราะว่าน้ำพริกมันก็เค็มอีกเดี๋ยวผู้ป่วยโรคไตก็จะเป็นปัญหา
3: ครับนะครับมาคุยกันต่อกับอีกสายจากจังหวัดชลบุรีคุณกมลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
8: จังหวัดปราจีนครับไม่ใช่ชลฮะ
2: ปราจีนบุรีนะคะ
3: นะครับ
8: กมลปราจีนบุรีครับ
3: ครับผม
4: ค่ะ
8: ครับขอถามอาจารย์เนตรดาวว่าอย่างผมดื่มนมกล่องเป็นนิจสิงเป็นประจำวันละ1 กล่องนะครับ แต่ไม่บอกยี่ห้อเป็นยี่ห้อดีหน่อยแล้วก็น้ำตาลน้อยนะครับ
3: ครับ
8: ค่ะของแบบน้ำตาลน้อยไม่บอกยี่ห
6: ้อค่ะ
8: แต่ขณะปัจจุบันเนี่ยผมอายุ81ปี
2: โอ้ค่ะ
6: โอ้
8: มีโรคประจำกายความดันโลหิตสูงแต่อยู่ในความควบคุมของนายแพทย์แล้ว
2: ค่ะ
6: ค่ะ
8: ความดันก็ถือว่าเป็นปกติมา5ปีแล้วนะครับ
2: เก่งค่ะ
6: ดีค่ะ
8: นี่ผมถามอยากถามอาจารย์เนตดาว่าการที่ผมดื่มนมดังกล่าวเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยวันละ1กล่อง1ถุงเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือไม่ดีหรือต้องหยุดบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาจารย์
6: นมกล่องก็ทานได้ทุกวันค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ตรงน้ำตาลอย่างที่บอกค่ะก็คือถ้าบอกน้ำตาลน้อยก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรก็ดื่มได้แต่เราจะห้ามดื่มใกล้กับยาเช่นเราไปกินยาลดความดันแล้วเราก็ไปกินนมกล่องทันทีหรือกินนมกล่องแล้วไปกินยาลดความดันอย่างเงี้ยมันทำให้ยาลดความดันออกฤทธิ์ได้ลำบากควรจะห่างการกินยาควรห่างจากนมสักครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีค่ะ
8: คร
6: ับ นอกจากนั้นไม่มีปัญหาอะไรทาน
8: ยาลดความดันยาลดความดันกินตามแพทย์สั่งให้ท่านบอกว่าให้กินหลังอาหารเช้ามื้อเช้าแต่นมเนี่ยผมกินช่วงระยะ6โมงเย็นประมาณหลังอาหารเย็น
6: โอ้ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหา
8: ครับผมครับ
2: ท่าน
6: สุขภาพแข็งแรงดูยังเสียงยังหนุ่มมากเลยอายุ80ด้วยค่ะเนี่ย
8: 80นะก็เป็นนักร้องเก่ามาก่อน
6: โอ้โห
2: ดีเลย
6: เสียงหนุ่มมากเลยค่ะ
3: ครับ
2: ฝึกสมองนะคะ
3: ร้องเพลงนี่ก็ช่วยสุขภาพดีด้วยใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้ร้องอยู่ป่ะฮะ
6: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะคะช่วยได้ดี
8: ทุกวันนี้ไม่ได้ร้องตามร้านแต่ฝึกร้องที่บ้าน
3: โอ้ยเยี่ยมเลย
2: ด
3: ี
2: ค่ะ
6: ด
3: ี
6: ค
2: ่
6: ะดีค่ะ
3: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะ
2: ร้องแนวไหนคะคุณตา
8: ออกนะฮะ
2: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
6: ค
2: ่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่ะคุณลุงกมล
6: สวัสดีค่ะ
3: โอ้โหนี่เป็นแรงบันดาลใจนะครับอาจารย์นี่แก้อัลไซเมอร์จริงป้องกันอัลไซเมอร์จริงใช่ไหมครับอาจารย์ร้องเพลงเนี่ย
6: ก็ต้องนึกเนื้อเพลงไงคะหรือเราอ่านคาราโอเกะเนี่ยเราต้องอ่านเนื้อเพลงเราต้องอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยได้รับการฝึก
2: ครับดีนะ
6: มันก็เป็นหนึ่งในการลดอาการภาวะสมองเสื่อมได้ด้วย
3: ค่ะคลายด้วยในตัวนะ
6: ใช่ค่ะ
2: รับอีกสักสายหนึ่งนะคะ02-276-9718นะคะม
3: ี
2: คำถามสุดท้ายของใน Facebook Live ด้วยค่ะ
3: คุณน่าถามว่ามีอาการแสบลิ้นกินเผ็ดไม่ได้เลยอาหารรสจัดก็ไม่ได้กินแต่จืดๆครับมีสมุนไพรอะไรพอจะป้ายลิ้นไหมครับเป็นได้2อาทิตย์แล้วครับอายุ74ปีไม่มีโรคประจำตัวน้ำหนัก43
6: ส่วนใหญ่เราก็แนะนำยาอมค่ะเพราะถ้าป้ายลิ้นมันจะต้องมีมันจะเข้มข้นไปหน่อยก็แนะนำเหมือนเดิมเป็นขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสารส้ม2ช้อนชาน้ำ750ซีซีหรือ1ลิตรก็ได้เอามาต้มรวมกันกรองเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นแล้วก็แบ่งออกมาอมทั่วปากก็จะรักษาพวกแผลต่างๆได้แล้วก็ระวังค่ะเรื่องของโรคกระเพาะอาหารด้วยเพราะว่าถ้ากดมันล้นกดมันท้นเนี่ยมันจะมีอาการแสบลิ้นแสบคอร่วมด้วยก็ระวังเรื่องภาวะกดไหลย้อนแล้วก็หูรูดเสื่อมมันก็มีเขาเรียกกระไอควันมันก็จะทำให้เกิดอาการแสบได้เป็นเรื่องปกติค่ะ
3: ครับสายสุดท้ายจากอยุธยาคุณอำนาจสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณหมอครับ
6: สวัสดีค่ะ
9: คือผมจะถามให้เพื่อนนะฮะคือเพื่อนผมไม่รู้ไปกินยาอะไรครับหูตึงหมดเลยครับ
2: หูตึง
9: ครับไม่รู้จะกินยาอะไรฮะหูไม่ดีเลย
6: อันนี้เพื่อนอายุเท่าไหร่คะ
9: เพื่อนก็อายุประมาณ70กว่าครับ
6: คืออย่างนี้ค่ะอาการหูตึงเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะคะจากความเสื่อมของหูเลยมันก็ทำให้หูตึงไปเลยก็มีเหมือนกันกับอีกอันนึงก็คือท่อร่วมบวมคำว่าท่อร่วมบวมก็คือผู้ป่วยที่มีอาการหูอื้อหูไม่ได้ยินบางครั้งท่อมันบวมเนื่องจากภาวะภูมิแพ้ก็ต้องกินยาพวกกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยลดเพื่อลดอาการบวมของท่อร่วมอาการที่เริ่มกลับมาก็จะกลับมาได้ยินอีกเป็นปกติแต่ควรจะเช็คหูค่ะเช็คการได้ยินใน1ปีควรเช็คได้นะคะปีละครั้งเพื่อจะได้รู้ว่าการได้ยินของเราเป็นยังไงบ้างจะได้รักษาได้ถูกต้องควรพบหมอหูจะเหมาะสมกว่านะคะแล้วยาอะไรเนี่ยก็ต้องเอายาตัวนั้นไปให้คุณหมอดูด้วยว่ากินยาอะไรเข้าไป
2: นะคะให้เขาไปหาหมอ
9: จะซื้อเครื่องฟังมาก็ไม่ได้ยินเปิดเครื่องฟังยังดีๆ 20,000 กว่า
2: โอ้ต้องไปตรวจก่อนดีไหมคะ
6: ต้องตรวจแล้วค่ะ
9: คงตรวจแล้วนะฮะคงตรวจแล้ว
2: ค่ะ
6: อันนี้พบหมอหูแล้วใช่ไหมคะ
9: ก็ไม่ได้คุยกันเลย
6: คือไอ้เครื่องช่วยฟังแต่บางครั้งไม่ได้เป็นหมอนะคะแค่ทดสอบการฟังเฉยๆแต่บางทีคุณหมอนะก็จะทดสอบการได้ยินก็จะตรวจลึกในรายละเอียดลึกลงไปอีกพบหมอหูโดยเฉพาะดีกว่าค่ะ
2: ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณคุณหมอ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค
2: ่ะคุณอำนาจจากอยุธยานะคะ
3: ครับพร้อมอย่างนี้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับเรื่องของคลินิกพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับ
6: พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดทุกวันอังคารค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเข้าซอยเพชรเกษม68มาประมาณ2กิโลค่ะหาแยกที่44ค่ะเจอแยกที่44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะเห็นกำแพงตึกสีขาวเข้าไปในกำแพงนั้นค่ะจะเห็นเก้าอี้สีส้มวางเรียงเป็นร้อยตัวเลยก็สามารถเข้าไปแล้วก็ยื่นบัตรได
2: ้
6: ตรวจวัดสายตาฟรีค่ะตั้งแต่9โมง10โมงถึงบ่าย2โมงพรุ่งนี้วันอังคารคลินิกสาธารณกุศลก็เชิญไปได้ค่ะ
2: ค่ะวันอังคารเปิดนะคะหยอดตู้ด้วยนะคะ
6: ชื่อคลินิกถาวระ
2: การ
6: แพทย์แผนไทยมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วสำหรับบริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
6: ์สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260เบอร์โทรศัพท์ค่ะ027062610ค่ะเราอยากได้รากชะพลูค่ะดอกพิกุลดอกมะลิรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายใบมะตูมพวกนี้อยากได้ค่ะถ้าหรือลูกพี่ลังกาสาถ้าใครบริจาคได้ก็รบกวนด้วยค่ะ
2: ค่ะดอกมะลิด้วยนะคะ
6: แ
2: ล้วก็ทำให้แห้งๆก่อนแล้วค่อยส่งมา
6: ต้องแห้งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวราขึ้นค่ะ
2: ค่ะ
3: เอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เราสองคนและทีมงานก็ถือโอกาสนี้ลาไปด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันทิดาสังทองรายงาน
1: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวจริตกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 76% ขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์ กรรมธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
1: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกียนซาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอชัยบุรี

ฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายนขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้การทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ับรถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ทะลุปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบมิดเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับ

0: ับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
4: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
4: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
4: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
4: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
5: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
1: แฮ็กข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
4: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
1: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไป

0: ไปพิจารณาทางข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
2: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปราศโสภาภาสรายงาน
1: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพันนราอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าช้างอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10 กม/ชม พยากรณ์อากาศระยะปานกลางระหว่างวันที่7ถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569การคาดหมายในช่วงวันที่8ถึง9กันยายนศกนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนในช่วงวันที่10ถึงวันที่11กันยายนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มมาก

มณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมซึ่งพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: กลุ่มทอผ้ากี่กระทบศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาติมอตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคงเสียงกระทบของกี่ทอผ้าดังเป็นจังหวะสะท้อนเรื่องราวของภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนที่นี่กลุ่มทอผ้ากี่กระทบยังคงใช้กี่กระทบหรือกี่พื้นบ้านในการทอผ้าพื้นเมืองและผ้าฝ้ายทุกผืนด้วยความประณีตและความอดทนตั้งแต่การเตรียมเส้นได้ไปจนถึงการทอทีละเส้นจนกลายเป็นผืนผ้าที่งดงามและมีเอกลักษณ์โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ช่วยเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและลดความเสี่ยงจากรายได้ที่ไม่แน่นอนนางสาวกัสมะตามะประธานศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาติมอตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า
2: จากที่ว่าเราไม่มีน้ำทำด้วยพื้นเพชาวทะเลนั่นใช่ไหมไม่มีสวนยางไม่มีอะไรทำนอกจากว่าเป็นแม่บ้านอย่างเดียวคุณสามีออกไปทะเลแม่ที่ตำบลหรือพวกแม่บ้านทุกคนก็จะคนที่มารับหรือว่าคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกก็จะมีความภูมิใจที่ว่าตัวเองสามารถหารายได้เสริมเข้ากับครอบครัวได
1: ้คำบอกเล่าที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งสะท้อนให้เห็นว่าพระเมตตาของพระองค์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพระราชทานอาชีพหากยังพระราชทานศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและกำลังใจให้ผู้คนลุกขึ้นสร้างชีวิตด้วยตนเองวันนี้กี่กระทบยังคงเดินหน้าทอทั้งผ้าพื้นเมืองและผ้าฝ้ายพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานียังคงมีลมหายใจต่อไปจากกี่ผ้าพื้นบ้านสู่พื้นผ้าแห่งคุณค่าจากสายพระเนตรสู่ชีวิตที่มั่นคงนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสบกนิกรชาวปัตตานีให้มีอาชีพมีรายได้และมีอนาคตที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมี

0: 3โมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับหมุนตามวันประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับหลังเจอกันไปเมื่อช่วงเช้านะครับก็จะเจอกับพวกเราแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับสำหรับโดนัทแล้วก็พี่จอบทรงพลนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมุนตามวันกลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกบ่าย3โมงเย็นนะครับไปจนถึง5โมงเย็นนะครับในช่วงของวันจันทร์อังคารส่วนวันพุธถึงศุกร์นะครับบ่าย3โมงเย็นไปจนถึง4โมงเย็นนะครับก็ติดตามพวกเรากันได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์กับหมุนตามวันนะครับวันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับนำทีมโดยคุณยุทธพรบานเย็นนะครับช่างเทคนิควันนี้คุณสุวิทย์โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณอัตพรปานกลัดนะครับแล้วก็ Facebook Live ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็สามารถฟังพวกเราไปได้นะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยครับ
1: ครับหมุนตามวันวันนี้นะครับจะหมุนไปไหนบ้างครับหมุนไปที่แรกครับที่จังหวัดชุมพรนะครับไปดูเรื่องการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะครับปกติเวลาแข่งเรือยาวใครถึงเส้นชัยก่อนผู้นั้นชนะ
2: ครับ
1: แต่ประเพณีเรือยาวขึ้นโขนชิงธงของชุมพรไม่เหมือนกันนะครับนะฮะเขาบอกว่าขึ้นโขนเนี่ยคือขึ้นทรงตัวบนหัวเรือ
2: ครับ
1: นะฮะในการที่จะชิงธงกันนะครับซึ่งโอ้โหบรรยากาศเขาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะแข่งเมื่อไหร่ติดตามกันในช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับพระนี่น่าจะเป็นพระพุทธรูปนะฮะไม่ใช่พระสงฆ์นะครับจะไปพาหลวงพี่เนี่ยไปดำน้ำ
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้นะฮะ
2: อาบัตินะ
1: ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของเพชรบูรณ์เนี่ยเขามีรายละเอียดอย่างไรนะฮะมาหาคำตอบกันในวันนี้เรื่องของโลกร้อนนะฮะร้อนเดือดแล้วก็อากาศไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าในพื้นที่ชุมชนบ้านแสงตะวันนะครับเขาสามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็ปลูกผักในชุมชนในยุคนี้ได้นะครับบ้านแสงตะวันเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆจังหวัดสุรินทร
2: ์
1: อีสานนะครับเขาทำกันยังไงเขาถึงเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ปลูกผักชุมชนในยุคโลกเดือดได้นะฮะแล้วก็ไปที่จังหวัดอุตรดิตฮะเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลลังสาดลองกองหวานนะครับใครชอบลังสาดใครชอบลองกองติดตามกันในหมุนตามวันในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงแรกของรายการพิกัดข่าวเล่าเรื่องฮะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
2: พี่กัดข่าวเราเรื่องครับมาติดตามในเรื่องของ Data Center ครับเราพูดถึงกันมาสักพักนึงแล้วนะ
1: ครับ
2: หลังจากที่มีการไปตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็กลายเป็นว่าไปเจอว่ามีการกักตุนน้ำมันนะครับก็มีการแจ้งความแล้วก็เรียกว่าดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีการกำชับในส่วนของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ดูแลในเรื่องของการควบคุมมลพิษต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับในโลกของเราได้นะครับในประเทศของเราได้ตรงนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับในการเร่งกำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนดินปนเปื้อนบริเวณศูนย์ Data Center ย่านพระราม9ที่มีการไปตรวจสอบพบนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีการสั่งงานในส่วนกรมควบคุมมลพิษครับที่ดูแลในเรื่องของการควบคุมมลพิษต่างๆลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างที่เราได้นำเสนอมานะครับที่บริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9นะครับหลังพบว่ามีการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ Data Center ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกด้วยนะครับมีการกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการสกัดไม่ให้ไปปนเปื้อนแล้วก็ไหลลงคลองสามเสนในและในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับจนถึงไป เป็นการฟื้นฟูด้วยในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งทางคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็มีการกล่าวในเรื่องของการตรวจสอบครั้งนี้นะครับว่าเป็นการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำตรงบ่อพักน้ำทิ้งนะครับหลังที่มีการสูบน้ำแล้วก็ตะกอนที่ปนเปื้อนออกจากตรงนั้นแล้วก็เป็นการกำจัดนะครับโดยมีการพบว่ามีสารอินทรีย์ระเหยง่ายแล้วก็มีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับซึ่งเป็นส่วนที่จะทำใ

ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย

0: เกิดมลพิษตรงนี้ได้นะครับรวมถึงมีค่าการลุกติดไฟด้วยนะครับตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักเนี่ยช่วยลดการปนเปื้อนและก็กลิ่นระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกนะครับเจ้าที่ก็มีการสูบน้ำเสียที่กำจัดไปแล้วกว่า30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่รวมถึงในส่วนนี้เนี่ยก็มีการวัดปริมาณนะครับอยู่ที่ร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยของน้ำมันเนี่ยลดลงไปนะครับก็ทำให้ในส่วนของสภาวะแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการปรับในเรื่องของการที่ทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยสามารถกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดได้นะครับตรงนี้ก็มีการต้องสั่งให้ยุติการดำเนินงานเพราะว่าอีกหนึ่งส่วนเนี่ยคือเมื่อวันที่3กันยายนนะครับมีค่าในส่วนของค่าลดลงของค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะตรงนี้ก็พบว่ามีปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมากกว่าที่ประเมินไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเนี่ยก็เต็มด้วยก็มีการสั่งให้ตรงนี้เนี่ยหยุดงานไปก่อนนะครับแล้วก็นำแผ่นไม้กระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำเสียปนเปื้อนไหลสู่คลองสามเสนในอย่างที่เราได้บอกกันไปว่าตั้งแต่ต้นนะครับส่วนกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับในวันที่7กันยายนในส่วนของบริษัทเจนโก้จำกัดนะครับก็จะมีการกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันไปที่บ่อบำบัดกำจัดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการเรียบร้อยนะครับสำหรับกรมควบคุมมลพิษแต่ว่าในเรื่องของการติดตามงานต่อเนื่องเนี่ยก็ยังคงจะต้องมีการติดตามต่อเพราะว่ายังสูบออกไม่หมด
1: ครับ
0: ครับ
1: คือปัญหาของ Data Center ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเม็ดเงินลงทุนเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าช่องว่างของกฎหมายตอนนี้กฎหมายไทยไปไม่ทันนะครับ data center เข้ามาปุ๊บกฎหมายเนี่ยมันไปไม่ถึงเพราะว่า data center เนี่ยเอาคำนิยามเนี่ยในกฎหมายยังไม่มีดังนั้นแล้วกฎหมายที่จะใช้บังคับเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายเนี่ยที่ใช้ปรับหรือว่าประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายผังเมืองกฎหมายของกรุงเทพมหานครแล้วก็กฎหมายของสิ่งแวดล้อมนะครับในการที่จะใช้กฎหมายเนี่ยในการเทียบเคียงถามว่าประเทศไทยเคยมีแบบนี้มาก่อนไหมมีวิวัฒนาการเข้ามาแล้วกฎหมายไปไม่ถึงคือหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายอะไรใช้บังคับเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในการใช้บังคับประเทศไทยเนี่ยเคยมีเรื่องของดาวเทียมเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับผมเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วสมัยนั้นดาวเทียมไทยคม
0: ครับ
1: นะประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลดาวเทียมตอนนั้นเนี่ยผู้พิพากษาก็ยังงง
0: ๆ
1: นักกฎหมายก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ใช้วิธีการควบคุมกฎหมายเกี่ยวกับดาวเทียมด้วยกฎหมายพลุและดอกไม้เพลิงในสมัยนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ในระยะหนึ่งก่อน
0: มันใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกันคือใกล้เคียงที่สุดแล้ว
0: ครับ
1: คือคิดดูสมัยปี2520กว่าเนี่ย28 29อ่ะ
0: ครับ
1: เฮ้ยกฎหมายดาวเทียมยังไม่มีฮะใครจะไปคิดว่าประเทศไทยมีดาวเทียม
0: ครับ
1: ใครจะคิดว่าเราจะต้องมาควบคุมดาวเทียมก็ต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสิ่งที่มันอยู่บนฟ้าใกล้เคียงสุดคือพลุและดอกไม้เพลิงไปควบคุมดูแลกำกับดูแลในสมัยนั้นหลังจากนั้นค่อยมีการร่างกฎหมายเนี่ยออกมาแล้วก็บังคับใช้อย่างถูกต้องนะฮะแต่ว่ากฎหมายไทยตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับครั้งที่แล้วก็คือว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีเนี่ยมาอย่างรวดเร็วแต่กฎหมายเนี่ยเราไปไม่ถึงนะฮะก็จะต้องมีการกำกับแล้วก็ดูแลกันอย่างให้เป็นระเบียบให้อย่างถูกต้องท
0: ่
1: านนายกก็ตั้งคณะกรรมการ Data Center ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อที่จะจัดการเรื่องของการกำหนดนิยาม Data Center เรื่องของผังเมืองแล้วก็ระเบียบระบบอะไรต่างๆเนี่ยให้มันมีความถูกต้องแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆเนี่ยที่เกิดจาก Data Center เนี่ยคือมลพิษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเสียงรบกวนเนี่ยที่เกิดจากพัดลมระบายอากาศตลอด24ชั่วโมงความร้อนที่ระบายออกมาจากบริเวณ data center นะครับถ้าไม่มีการโซนนิ่งหรือว่ามีการเว้นระยะห่างจากชุมชนเนี่ยในระยะที่เหมาะสมเนี่ยความร้อนก็จะสะสมในชุมชนนะฮะเรื่องของพลังงานการสำรองถังน้ำมันเนี่ยในพื้นที่เนี่ยในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงถ้ามีโรงงานพลุและดอกไม้เพลิงอยู่ใกล้ๆบ้านคุณนะคุณก็รู้สึกความ
0: วัน
1: ใช่คุณก็จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
0: ครับ
1: ตรงนี้กระทรวงพลังงานนะครับก็เข้าไปกำกับดูแลแล้วโดยท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับก็ใช้กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานไม่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับ Data Center นะฮะแต่ใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะฮะคือถ้าเกินในจำนวนที่กฎหมายกำหนดปุ๊บเนี่ยจะต้อง มีการรายงานกันเข้ามานะครับแสนลิตรหรืออะไรเนี่ยนะฮะก็จะต้องรายงานเข้ามาแต่ไม่ได้มีการรายงานเข้ามาก็มีโทษทางกฎหมายแต่ถ้าเกิดมีเกิน 500,000 ลิตรเนี่ยรายงานไม่ได้นะครับ
0: ต้อง
1: แจ้งเป็นสถานีบริการน้ำมันถ้า
0: ต่ำกว่าเป็นปั๊มเลยใช่ไหม
1: ใช่ถ้าต่ำกว่าถ้ามี 10,000 ลิตรถึง 499,000 ลิตรเนี่ย
0: ครับ
1: คุณก็จะไปต้องแจ้งต่อกระทรวงพลังงานว่าคุณมีการสำรองน้ำมันอยู่ปริมาณนี้นะอย่างน้อยเขาจะได้โซนนิ่งแล้วเขาจะได้ดูแลคุณได้นะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของผังเมืองแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้
0: อม
1: นะครับคนก็เรียกร้องบอกว่าต่อไปนี้การทำdata center ต้องทำ EIA ด้วยนะครับเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ
0: ก็ต้องดูควบคู่กันไปนะ
1: ครับ
0: อย่างที่บอก data center เนี่ยคือเราต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
1: ใช่
0: เรื่องไฟฟ้าเรื่องอุณหภูมิในการดูแลเครื่องด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะไม่ถ้าสมมติว่าเกิดเครื่องร้อนขึ้นมาแล้วเกิดเหตุการณ์ที่มันระเบิดขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: คือความเสี่ยงมันก็มีแต่ว่าไม่อยากให้ปฏิเสธ data center ว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่ากลัว
0: ครับ
1: คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าน่ากลัวไหมทุกสิ่งทุกอย่างปั๊มน้ำมันก็น่ากลัว
0: มันก็เป็นความเสี่ยง
1: ถ้ามันระเบิดมันก็น่ากลัวหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรากำกับดูแลอย่างดีด้วยกฎหมายอย่างเฉียบขาดบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง data center เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นมิตรกับชุมชนอย่าไปกลัวอ้าว data center เนี่ยโอ้โหมาตั้งทีไรมาตั้งในพื้นที่ชั้นเอามือไก่หน้าผากแล้วไม่ใช่คือมันอยู่ที่การกำกับดูแลให้มันมีความเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เดือดร้อนคนในชุมชนฮะล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองก็เตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center นะครับแล้วก็ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้ครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันฮะ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้น ตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
3: ์หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค

0: ช่วงที่2ของรายการหมุนตามวันฮะสีสันภูมิภาคนะฮะสีสันภูมิภาคเราจะพาทุกท่านนะครับไปที่จังหวัดชุมพรนะครับชุมพรเขามีการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะครับขึ้นโขนชิงธงเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแตกต่างกับจากการแข่งขันเรือยาวที่อื่นยังไงฮะพูดคุยกับคุณชยภัทรมณีชัยผู้สื่อข่าวสวทชุมพรครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณชยภัทรครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับแนวคิดครับในการจัดแข่งขันเรือยาวนะครับประเพณีขึ้นโขนชิงธงที่จังหวัดชุมพรครับที่มาที่ไปของแนวคิดในการจัดประเพณีนี้เป็นมาอย่างไรบ้างครับ
2: ก็สำหรับแนวคิดนะครับก็สำหรับการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะครับของจังหวัดชุมพรประจำปี2569จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทุกจังหวะของฝีพายคือเสียงของหัวใจที่รักในหลวงร.9ครับแนวคิดนี้ครับเกิดจากความตั้งใจที่จะให้การแข่งขันเรือยาวในปีนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ต้องการให้ทุกคนเข้ามาร่วมงานได้เห็นถึงความสำคัญของสายน้ำครับและได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.9ครับที่ทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชุมพรครับจากแนวพระราชดำริดังกล่าวนะครับจึงนำมาสู่การพัฒนาคลองในหลวงหัววังพนังตักซึ่งประชาชนเรียกว่าสายน้ำของพ่อและคลองแห่งนี้ครับก็มีความสำคัญอย่างมากต่อจังหวัดชุมพรครับเพราะช่วยบรรเทาทั้งปัญหาอุทกภัยแล้วก็ช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่มาถึงปัจจุบันครับ
0: ครับการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นช่วงวันที่เท่าไหร่ฮะที่ไหนครับ
2: ก็จะจัดขึ้นในช่วงของวันที่9ถึง13กันยายน2569ครับรวมทั้งหมดแล้วเป็นเวลา5วันครับโดยตลอดระยะเวลาจะจัดงานจะมีกิจกรรมให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีเฉพาะการแข่งขันเรือยาวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติการประกวดกองเชียร์รวมไปถึงกิจกรรมภาคค่ำด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วตลอด5วันเนี่ยของการจัดงานก็จะมีกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วมชมแล้วก็ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับในส่วนของสถานที่จัดงานล่ะครับปีนี้แข่งที่ไหนครับจัดขึ้นที่ไหนครับ
2: ก็ในส่วนของสถานที่จัดงานนะครับจะจัดขึ้นที่คลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรครับคลองนี้ก็จะมีความยาวประมาณ 8.1 กิโลเมตรเป็นคลองที่สำคัญที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชุมพรครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการน้ำที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จนได้รับชื่อว่าเป็นสายน้ำของพ่อครับ
0: ครับโอ้กิจกรรมในงานมีไฮไลท์อะไรสำคัญห้ามพลาดบ้างครับ
2: ก็กิจกรรมในงานหลักๆนะครับก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงก็จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ประเภทครับได้แก่ประเภท32ฝีพายผู้นำประเภท32ฝีพายทั่วไปแล้วก็ประเภท16ฝีพายทั่วไปแล้วก็8ฝีพายชิงเงินรางวัลรวมกว่า 655,000 บาทครับโดยแต่ละประเภทนี่ก็จะมีความสนุกแล้วก็ความตื่นเต้นที่ต่างกันออกไปครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของการแข่งขันเรือยาวก็คือความพร้อมเพรียงของฝีพายครับ
0: ครับ
2: นี่ส่วนของนอกจากการแข่งขันแล้วนะครับก็ยังมีการประกวดกองเชียร์เรือยาวการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมต่างๆซึ่งนอกจากจะสร้างสีสันให้กับงานแล้วยังช่วยสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยครับในส่วนของวันที่9กันยายนนะครับจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทผู้สูงอายุในวันที่10จะเป็นการเปิดพิธีการแข่งขันครับพร้อมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานและในช่วงค่ำพบกับเอกชัยศรีวิชัยครับแล้วก็ส่วนในวันที่11กันยายนจะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทเยาวชนแล้วก็12กันยายนจะเป็นการประกวดดนตรีเยาวชนครับ
0: ครับ
1: ในส่วนของการแข่งขันครั้งนี้ครับมีทีมมาเยอะไหมครับปีนี
2: ้มีมาเยอะทุกปีเลยครับพี
1: ่ครับครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับมีจากที่ไหนบ้างครับ
2: ก็จะมีทั้งจังหวัดชุมพรในทั้งในอำเภอเมืองอำเภอหลังสวนอำเภอปทิวมีทุกอำเภอมารวมแข่งขันชิงเงินรางวัลกันเป็นประจำทุกปีเลยครับ
0: ครับครับเรื่องของการแข่งเรือนี่พิเศษใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าขึ้นโขนชิงธงฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมเรียกว่าเป็นกิจกรรมประจำปีของจังหวัดชุมพรเลยครับที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีแข่งขันกันเป็นประชาสัมพันธ์กันเรื่องนี้เป็นประจำทุกๆปีเลยครับ
1: ครับความแตกต่างจากการแข่ง

0: เรือยาวในพื้นที่ของชุมพรนะครับขึ้นขนชิงธงกับต่างพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับอยากให้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยครับ
1: ก็ในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับการขึ้นขนชิงธงของเราจะได้ที่กล่าวไปว่ามีการแข่งขันประเภท32ฝีพาย16ฝีพาย8ฝีพายก็คือจะเป็นเรือยาวขนาดเรือยาวที่ใช้คนถึง32คนในการพายร่วมกันแข่งขันกันแล้วก็ชิงเงินรางวัลกันเพื่อความสนุกสนานแล้วก็มีสีสันให้กับจังหวัดชุมพรครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นการแสดงการแข่งขันที่น่าสนุกนะเพราะว่าผมเห็นมีคนอยู่บนเขาเรียกหัวเรือไหมครับ
2: หัวเรือขึ้นโขนชิงธงฮะ
0: ครับ
2: ความพิเศษฮะ
0: ความพิเศษในครั้งนี้อยากจะให้ฝากถึงเนี่ยครับ
1: ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าทั่วประเทศไทยครับที่อยากจะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวชุมพรรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาร่วมงานกันการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569ครับก็ขอย้ำอีกครั้งว่าจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง13กันยายน2569ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรตลอด5วันครับมีกิจกรรมมากมายทั้งการแข่งขันเรือยาวการประกวดกองเชียร์นิทรรศการเทิดพระเกียรติลานวัฒนธรรมการแสดงและกิจกรรมสำหรับเยาวชนครับโดยเฉพาะในวันที่10ครับขอเชิญชวนร่วมชมพิธีเปิดและขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานพร้อมชมการแสดงจากเอกชัยศรีวิชัยในช่วงค่ำครับซึ่งจะเปิดให้รับชมรับฟังเข้าชมเข้าฟรีได้ตลอดฟรีตลอดทั้งงานเลยครับย้ำอีกครั้งนะครับ9ถึง13กันยายน2569ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรครับ
2: ครับครับขอบคุณคุณชยพัฒน์มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับผมเห็นภาพแล้วผมไม่เคยเห็นว่าที่ไหนจะมีการแข่งขันเรือยาวเป็นแบบการเหมือนอยู่ตรงหัวเรือ แล้วไปคว้าธง
2: ต้องมีคนยืนอยู่หัวเรือนะครับหรือว่าเกาะไว้อยู่หัวเรือเนี่ยแหละเพื่อที่จะชิงธงนะครับคือปกติเนี่ยแข่งเรือยาวใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะ
0: ครับ
2: แต่นี่ไม่เหมือนกันนะฮะไปดูกันได้นะครับ9ถึง13กันยายนใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: 5วันนะครับที่จังหวัดชุมพร
0: ครับ
2: นี่คือพื้นที่จังหวัดชุมพร
0: ครับ
2: เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวไปคุยต่อนะฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสักครู่นึงนะฮะก็ประมาณสัก 15:44 นาทีนะฮะเรื่องของประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันต่อเลยฮะเรื่องของการเมืองกันบ้างนะฮะ Data Center จบไปแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของการเริ่มพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2นะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยที่เขามีการพิจารณางบกันฮะปกติแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการพิจารณางบอยู่แล้วแต่ปีนี้นี่แหมค่อนข้างจะพิเศษหน่อยฮะคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังมีการปรับลดงบประมาณลง 11,162 ล้านบาทนะครับเพราะว่าเขามองว่าโอ้โหงบเนี่ยมันโตขึ้นทุกปีแล้วเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นแบบนี
0: ้
2: แล้วก็การเก็บภาษีของรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ครั้นจะไปเก็บภาษีประชาชนเนี่ยเท่าเหมือนตอนเศรษฐกิจเฟื่องฟูเป็นไปไม่ได
0: ้
2: คุณก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีการลดภาษีแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับรายได้หลักของรัฐบาลเนี่ยก็คือภาษีพอเก็บภาษีได้น้อยลงเงินคงคลังเงินงบประมาณมันก็น้อยลงไอ้ครั้นที่จะจ่ายแบบเดิมเนี่ยก็ขาดทุนนะฮะแล้วก็มีการกู้เงินด้วยใช่ไห
0: ม
2: 400ล้านพอพิจารณาองค์รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขาก็พิจารณาแล้วว่างบประมาณที่เสนอมาเนี่ยควรที่จะมีการปรับลดลง 11,162 ล้านบาทนะฮะอันนี้คือเขามองในระยะยาวนะครับเมื่อเช้านี้ฮะสภาก็ได้มีการพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นะครับก็โดยคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็อภิปรายบอกว่าตามมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรและตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 100,000 4,000 ล้านบาทเนี่ยจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ76นะฮะขณะที่อาจารย์วีระธีรพัฒน์กรรมธิการเสนอปรับลดงบประมาณไป 7,400 ล้านบาทนะครับให้เท่ากับวงเงินของปี69นะครับพร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่องไปสัก 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่4ล้านล้านบาทโดยปี70หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 950,000 ล้านบาทนะครับหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อลดภาระทางการคลังนะฮะขณะที่คุณสุชาติธาราธรรมรงเวชฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเสนอปรับลดงบประมาณร้อยละ10หรือประมาณ 378,000 ล้านบาทโดยเน้นลดค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการโครงการที่ไม่เร่งด่วนหน่วยงานซ้ำซ้อนและก็การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คุ้มค่าแหมมาครบเลยนะฮะก็เสนอให้ใช้งบประมาณแบบฐานศูนย์แบบเดียวกับอาจารย์วีระแหละที่พูดรอบที่แล้วแล้วก็คณะกรรมการในการกันกรองโครงการวงเงินสูงและเพิ่มประสิทธิภาพลดการกู้เงินลดภาระทางการคลังในอนาคตนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยมุ่งไปอยู่เรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนฮะ
0: ครับส่วนท่านนายกเองนะครับเมื่อช่วงเช้าก็เดินทางไปที่สภาเช่นเดียวกันนะครับกล่าวกับทางผู้สื่อข่าวนะครับว่าไม่ได้กังวล นะในเรื่องการอภิปรายงบประมาณปี70นี
2: ้
0: นะครับก็มีการชี้แจงต่างๆนะครับแล้วก็ฝากฝังเพราะว่าท่านนายกเนี่ยจะมีการบินไปที่นอร์เวย
2: ์
0: ในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเช้านะครับรับฟังความคิดเห็นและก็ใช้สิทธิ์ในการลงมติร่างพรบงบประมาณปี70นี้นะครับก่อนที่จะมีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพิธีพระบรมศพนะครับของกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์ในช่วงค่ำวันนี้นะครับแล้วก็มีการระบุด้วยว่าสำหรับการอภิปรายงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้กังวลอะไรนะ
2: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดแล้วสำหรับในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการเตรียมในเรื่องของการชี้แจงเรื่องราวต่างๆสำหรับการใช้งบนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของคณะกรรมการเนี่ยมีการชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงในการเตรียมปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลด้วยนะครับท่านนายกก็มีการพูดถึงระบบการสื่อสารว่าในส่วนของการพูดคุยเนี่ยสำหรับรายการในการใหม่ที่เพิ่งมีการพูดมาคือในการคุยกับครม.อนุทิน
2: ครับ
0: นะครับท่านนายกก็จะมีการให้รองนายกเนี่ยที่กำกับดูแลในแต่ละคัสเตอร
2: ์
0: นะครับได้มาชี้แจงมาพูดในเรื่องของประเด็นต่างๆที่แต่ละคัสเตอร์เนี่ยดูแลอยู่นะครับรายงานดังกล่าวไปนะครับซึ่งล่าสุดก็ออกอากาศไปแล้ว
2: ครับ
0: เทปของคุณปกรณ์อินทรพันธ
2: ์รองนายก
0: รองนายก
2: ที่กำกับ
0: ฝ่ายกฎหมายใช่
2: คุยเรื่องปฏิรูปราชการ
0: ครับก็มีการเผยแพร่ออกไปแล้วเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ท่านนายกบอกว่าเพื่อเป็นการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับสำหรับภารกิจของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงรองนายกที่กำกับในแต่ละกระทรวงนะครับ
2: คือทีมสื่อสารเนี่ยต้องปรับการสื่อสารนะฮะคือสิ่งที่ประชาชนเคลือบแคลงระแวงสงสัยเนี่ยถ้าเขาถามรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลให้ความชัดเจนไม่ได้เนี่ยมันจะไปออกโลกออนไลน์แล้วโลกออนไลน์เนี่ยเฟกนิวเยอะนะเฟกนิวเยอะอย่างเรื่องปฏิรูประบบราชการเนี่ยข
0: ้
2: าราชการก็กลัวนึกว่าจะถูกไล่ออกถ
0: ู
2: กไหมฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็ไอ้คนที่คอยเสี่ยมคอยมีปัญหาเนี่ยเขาก็มาให้ข่าวแบบโอ้รัฐบาลนั่นรัฐบาลจะอย่างงู้นอย่างนี
0: ้
2: ก็กลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลพูดออกมาเกิดผลร้ายกับรัฐบาลซะเองก็จะต้องมีรายการที่จะต้องมาชี้แจงแล้วก็สื่อสารให้กับประชาชนให้เข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับการปฏิรูประบบราชการเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับแต่ช่วงนี้ไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ก่อนนะครับพาทุกท่านไปชมงานนะฮะประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ครับพูดคุยกับคุณเสกสรรนิยมเพ็งนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
0: ครับท่านนายกครับอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยให้ทางท่านผู้ฟังได้ติดตามกันหน่อยครับ
3: ครับสำหรับการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นประเพณีที่มีความเชื่อและความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยเป็นระยะเวลามากว่า400ปีแล้วครับ
2: ครับ
3: ซึ่งใน ความเชื่อความศรัทธาที่สะสมส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10หรือวันศาสตร์ไทยนะที่พระคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยคือพระ

0: พุทธมหาธรรมราชาเนี่ยเป็นพระที่เราต้องอัญเชิญมาทำพิธีอุ้มผ้าดำน้ำในวันแรม15ค่ำเดือน10วันศาสตร์ไทยซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่11ตุลาคม2559นะครับในพิธีของเราเนี่ยก็จะเป็นท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยไปประกอบพิธีอุ้มผ้าดำน้ำที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารหรือเป็นจุดที่เราเชื่อว่าเคยค้นพบพระที่จุดนี้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นความเชื่อที่อย่างนี้ครับว่าพระวันพระหายนะครับพระจะหายออกจากวัดนะครับในวันแรม15ค่ำเดือน10นะครับประชาชนสมัยก่อนก็เลยต้องเลยบอกว่าต้องอัญเชิญพระเนี่ยไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในวันที่วันศาสตร์ไทยวันแรม15ค่ำเดือน10วันที่พระหายไปนะครับก็เป็นประเพณีเราก็มีความเชื่อว่าผู้ที่ทำพิธีก็ต้องเป็นเจ้าเมืองหรือหัวหน้าชุมชนหมู่บ้านสมัยโบราณนะครับแต่ทุกวันนี้ก็เลยก็เป็นภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องเป็นประธานในพิธีในการอัญเชิญพระไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำครับ
1: ครับท่านนายกครับพระพุทธมหาธรรมราชานี่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิใช่ไหมฮะมีรายละเอียดยังไงฮะสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ฮะทำไมต้องเป็นองค์นี้ด้วยฮะ
0: พระเป็นพระเนื่องจากว่าเป็นพระที่มีความเชื่อว่าเป็นพระที่ทางพระเจ้าชัยวรมันที่7นะ
1: ครับ
0: ได้มอบให้กับพ่อขุนผาเมืองนะครับในตอนที่พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองเพชรบูรณ์เจ้าเมืองลาดนะครับที่ตอนท่านมีอะไรอ่ะตอนที่ท่านไปลบกับของที่สุโขทัยรวมกับพ่อขุนศรีธราทิตนะครับแต่ว่าท่านไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ท่านมอบให้เพื่อนท่านขึ้นเป็นกษัตริย์สุโขทัยองค์ที่หนึ่งนะครับ ซึ่งพ่อขุนผาเมืองได้รับของสามอย่างก็คือพระพุทธมหาธรรมราชาจากพระเจ้าชัยวรมันมีลูกสาวคือพระนางศรีคละเทวีนะครับแล้วก็ดาบนพขัดนะครับสามอย่างนะครับที่มาให้กับพ่อขุนผาเมืองแล้วพอพ่อขุนผาเมืองเนี่ยไม่รับขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยพระนางศรีคละเทวีเนี่ยก็โกรธแล้วก็เลยเอาพระเอาของเนี่ยลงเรือแล้วก็ล่องน้ำผ่านแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวมากและแรงมากเรือก็เลยคว่ำแล้วก็หายไปสูญหายไปแล้วมาปรากฏอีกทีก็ตอนชาวบ้านไปพบนะครับไปเจอพระที่ดำผุดดำว่ายก็เลยอัญเชิญมาที่วัดตะภูมิแล้วปรากฏว่าวันศาสตร์ไทยถัดมาก็หายไปอีกจริงครับแล้วก็ไปเจอที่บึงเก่านะครับก็เลยเป็นรูปแบบของลักษณะพระพุทธรูปเนี่ยเป็นพระทรงเรียกว่าทรงอะไรอ่ะทรง
1: สมาธิใช่ไหมฮะ
0: ปางสมาธิทรงครับที่เป็นของมีทางขอมเข้ามาด้วยนะครับ
1: ศิลปะลพบุรีใช่ไหมฮะแบบนั้น
0: ใช่ลพบุรีใช่ครับใช่ครับ
2: ครับสิ่งที่เราจะได้เห็นนอกจากประเพณีในวันนั้นนะครับในส่วนของภายในงานเนี่ยผมเห็นว่าประชาชนค่อนข้างที่จะไปหนาแน่นมากปีนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับเป็นไฮไลท์สำหรับงานนี้ครับ
0: คือในพิธีเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาของเราจะมีอยู่4พิธีที่สำคัญนะครับอันแรกก็คือการลำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคมนะครับซึ่งจะมีคนมาร่วมรำถวายประมาณ 3,000 คนนะครับทุกปีนะครับอันที่2ก็พิธีบวงสรวงนะครับพิธีบวงสรวงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ดูแลปกปักรักษาพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยแล้วก็เป็นการเสี่ยงทายทิศการดำน้ำว่าในการดำน้ำทั้ง6ครั้งเนี่ยจะดำน้ำไปทิศเหนือกี่ครั้งทิศใต้กี่ครั้งนะครับแล้วก็ตอนเย็นในวันที่10นะครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาที่แห่รอบเมืองซึ่งในการขบวนอัญเชิญเนี่ยก็จะเป็นขบวนถือว่าสุดยอดของการขบวนแห่แล้วเรามีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของ11อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์มารวมกันอยู่ในถนนทางสายวัฒนธรรมเส้นนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งซึ่งในปีนี้เราก็มีขบวนที่สวยงามแล้วก็เฉพาะตัวขบวนอย่างเดียวก็ประมาณ2กิโลครับในการแสดง
1: ครับ
0: แล้วก็พอวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นก็พอครับพออัญเชิญแห่รอบเมืองเสร็จวันรุ่งขึ้นก็เป็นพิธีอุ้มพระดำน้ำก็จะอัญเชิญพระออกจากวัดไตรภูมิไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารซึ่งขบวนเรือก็25ลำในการอัญเชิญพระในแต่ละขบวนก็จะมีการประดับประดาตกแต่งผู้ร่วมขบวนอย่างสวยงามครับ
1: ครับ
2: ไฮไลท์

0: นี่ก็คือ2วันนะครับวันที่10กับวันที่11ตุลาคม
1: ครับ10กับ11ตุลาคมคร
0: ับแล้วบรรยากาศในงานมีตั้งแต่วันไหนบ้างครับจนถึงวันไหนคร
1: ับบรรยากาศในงานจะมีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่17ตุลาคมครับเราจะมีการแสดงแสงเสียง5วันนะครับตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึงวันที่15ตุลาคมแล้วก็จะตั้งแต่วันที่8เนี่ยเราจะมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนแล้วก็ของกลุ่มต่างๆองค์กรเครือข่ายต่างๆที่จะมาร่วมกิจกรรมทั้ง10วันเลยครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: ความเชื่อในการที่เราต้องทำพิธีตรงนี้นะเห็นว่าเพื่อความสงบสุขความร่มเย็นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับมันเป็นความเชื่อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับพี่น้องชาวเมืองเพชรบูรณ์ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คือในการประกอบพิธีแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีการอธิษฐานว่าครั้งที่1เนี่ยขอให้เมืองเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจค้าขายนะครับครั้งที่2สมมตินะครับสมมติอาจจะเป็นเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ครั้งที่3อาจจะเป็นเรื่องเครื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนเรื่องอะไรต่างๆซึ่งทุกอย่างคำพูดเหล่านี้จะมาจากการเสี่ยงทายในวันที่10ในพิธีบวงสรวงครับ
2: ครับซึ่งเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะพ่อเมืองเจ้าเมืองเนี่ยจะเป็นผู้อุ้มพระพุทธรูปมหาธรรมราชาดำลงไปในแม่น้ำเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับดำในแม่น้ำป่าสักเลยครับเพราะว่าถือว่าน้ำป่าสักก็เป็นเสน่ห์ของการจัดงานเพราะแต่ละปีน้ำในแม่น้ำป่าสักก็จะไม่เท่ากันสักปีนะครับบางปีน้ำก็พอดีกำลังสวยงามบางปีน้ำก็เยอะมากล้นฝั่งบางปีน้ำก็จะอาจจะน้อยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละปีก็ถือว่าเสน่ห์ของการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำไม่เคยเหมือนกันสักปีเลยนะครับเพราะว่าเราขึ้นอยู่กับกระแสแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นจุดที่เราเจอองค์พระพุทธมหาธรรมราชาครับ
0: ครับปีนี้ก็คาดว่าน้ำจะเป็นน้ำมากอยู่นะเพราะว่าเหลืออีกหนึ่งเดือนนะครับในการเตรียมตัว
1: ครับก็ต้องดูทิศทางของฝนฟ้าที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยเราด้วยว่าจะเข้ามากเข้าน้อยขนาดไหนครับ
2: ครับโอ้ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ภายในงานมีการจัดพิธีสำคัญเนี่ยโอ้โหซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยได้เลยนะเนี่ย
0: คร
1: ับ ใช่ครับครับเรากำลังผลักดันให้เป็นคือประเพณีอุปราชดำน้ำเนี่ยได้รับรางวัลมรดกภูมิปัญญาแห่งชาติด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ได้รับรางวัลของกินนารีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของเมืองเพชรบูรณ์ของเราครับ
2: ครับท่านนายกครับช่วยย้ำวันเวลาสถานที่จัดงานอีกครั้งนึงหน่อยครับแล้วก็ถ้าจะไปดูไปชมประจักษ์แนวเรื่องของข้อมูลประชาสัมพันธ์ดูได้ที่ไหนครับเอาวันเวลาก่อนฮะที่
1: ครับสำหรับการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับเริ่มขึ้นระหว่างที่8ถึงวันที่17ตุลาคมนะครับแต่พิธีอุ้มพระจริงๆแล้วคือวันที่10จะมีการอัญเชิญพระแห่รอบเมืองนะครับและวันที่11เป็นการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงวันศาสตร์ไทยวันที่11ตุลาคมซึ่งปีนี้ถือว่าโชคดีครับตรงกับวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับสำหรับการประสานงานท่านติดต่อมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้เลยครับจะมีแผนกประชาสัมพันธ์หรือดูจากFacebook ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หรือเพจของประเพณีอุ้มพระดำน้ำได้ครับจะมีกำหนดการมีรายละเอียดแล้วก็มีการแผนผังกิจกรรมแผนผังสถานที่จัดงานต่างๆอยู่ในพื้นที่อยู่ในเพจของประเพณีอุปราชดับน้ำครับ
2: ครับครับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นะครับดร.เสกสรรนิยมเพ็งที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: ผมเห็นได้ถึงความขลังนะเห็นภาพที่มีการนำเสนอในแฟนเพจของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับก็เห็นได้ผมมีการอุ้มพระแล้วก็ลงไปในชุดที่เหมือนเต็มยศผมมองเห็นเป็นเหมือนเทวดาม ันดูขลังอะ
2: เทวดาหมายถึงพระหรือว่าคนอุ้ม
0: ผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยเหมือน
2: ใส่ชุดเหมือนเทวดา
0: ใส่ชุดเหมือนเทวดาเหมือนเป็นองค์อะไรบางอย่างนะครับสัมผัสได้ถึงความศรัทธา
2: ใส่เสื้อคล้ายๆเสื้อโปร่งนะครับแล้วก็มีที่ครอบศีรษะใช่ไหมก็คล้ายๆกับเทวดานะฮะกับพิธีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยแค่พระเนี่ยก็ อายุหลายร้อยปีนะครับ
0: ครับ
2: พระมหาธรรมราชาเดี๋ยวคนลุกเหมือนกัน
0: ครับ ยังไงใครที่สนใจนะครับไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่แฟนเพจของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับ
2: แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือความเชื่อนั่นแหละของคนในพื้นที่เนี่ยว่าถ้าเกิดเราได้ประกอบพิธีนี้นะครับอุ้มพระดำน้ำเนี่ยก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ฝนตกต้องตามฤดูกาล
0: ครับ
2: ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเจ้าเมืองในสมัยก่อนฐานะตอนนี้ก็คือพ่อเมืองเนี่ยแหละจะเป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาดำลงไปที่แม่น้ำป่าสักนะครับ
0: ครับนี่ดูศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจริงๆได้นะครับ10ถึง11ตุลาคมนี
2: ้ครับ
0: นะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
2: ฮะอ้าวติดตามกันต่อเมื่อกี้ถึงไหนฮะอ้อถึงเรื่องของการปฏิรูประบบราชการใช่ไหม
0: ครับ
2: ที่คุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยมาออกในรายการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา9โมงนะฮะ NVT นะครับ
0: ครับ
2: ก็มีประเด็นเหมือนกันคนก็สงสัยเหมือนกันพอบอกว่าปฏิรูประบบราชการลดตำแหน่งเอ๊ข้าราชการก็กลัวจะโดนไล่ออกหรือเปล่า
0: หรือว่าควรจะโดนแบบว่าฟีดไม่ให้ขึ้นไปเป็นระดับผู้บริหารหรือเปล่า
2: จะโดนเด้งไหมจะโดนบอนไซไห
0: ม
2: นะฮะบอนไซก็คืออยู่นิ่งๆอ
0: ่
2: ะไม่ต้องเติบโตไปไหนแล้วซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่จริงนะฮะจริงๆคือไม่จริงงงไหม
0: ก็คือไม่ใช่เรื่องจริง
2: ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะส่วนกระทรวงสาธารณสุขนะโดยคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยฮะกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือกพ.เนี่ยมีหนังสือเวียนถึงกระทรวงทบวงกรมจังหวัดเรื่องของการปฏิรูประบบกำลังคนภาครัฐก็บอกว่าการดำเนินงานนี้เนี่ยเป็นไปตามมติครม.ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น
0: ๆ
2: ขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยังไงก็ตามท่านรัฐมนตรีก็บอกครับยืนยันนะฮะอันนี้เขตเส้นใต้นะครับ
0: ครับ
2: ยืนยันนะฮะกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดนะ
0: ครับ
2: โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
2: ยังไม่มีแผนในการลดบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดอันนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
0: ครับจริงๆศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้อยู่ในการกำกับของกพ.เป็นในส่วนของข้าราชการครู
2: แล้วเขาเดือดร้อนทำไม
0: ก็อาจจะยังมีการปรับใช้คือข้าราชการพลเรือนเนี่ยจะเป็นตัวนำร่องก่
2: อ
0: นแต่ว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของกพ.ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าศึกษาธิการเองเนี่ยมีการแบ่งโครงสร้างที่มีการบริหารสำหรับกลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
2: บุคลากรทางการศึกษาพูดง่ายๆเป็นข้าราชการอีกแบบนึงเหมือนข้าราชการตำรวจข้าราชการบุคลากรในสถานศึกษาเป็นต้นนะแบบนั้นนะฮะแต่เขาก็ออกมาบอกไงเขาบอกว่าเอ้าตรงเนี้ยเราก็ไม่ปรับลดนะตอนแรกผมก็ที่คุณณัฐพงษ์พูดเนี่ยผมก็งงเหมือนกันเอ๊ะถ้าไม่เกี่ยวแล้วเขาจะพูดทำไมแต่อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี
0: ้
2: ใช่ไหมนะการดำเนินงานขั้นนี้ฮะจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทุกด้านในส่วนของบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ปรับระบบกำลังคนให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการสรุปแนวทางใดทันทีจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบต่อไปอันนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับ
2: นะฮะอันนี้เขาก็แยกออกมาเหมือนกันนะฮะผมก็ลืมไปเขาไม่ได้อยู่กับกพ.
0: ใช่แต่ว่าก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าพอมีการปรับในส่วนของกพ.แล้วเชื่อว่าในทุกๆกระทรวงก็จะมีการนำไปเป็นเรียกว่านำร่องในการทำก่อนแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีการปรับตามมา
2: เพราะว่ายังจะมีข้าราชการตำรวจอันนี้แยกออกไปข้าราชการทหารก็แยกออกไปข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยก็แยกกันออกไปนะฮะแต่ว่ากพ.เนี่ยจะนำร่องก่อนนะครับสาเหตุที่เขานำร่องเนี่ยก็เพราะว่างบประมาณเนี่ยมันโตขึ้นทุกปีนะฮะแล้วเป็นภาระทางการคลังที่จะต้องจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญและค่ารักษาพยาบาลที่มันโตขึ้นทุกปีเพราะอะไรฮะเพราะคนแก่เยอะนะฮะ
0: สังคมผู้สูงอายุนะ
2: ใช่ผู้สูงขอไปไม่ใช่คนแก่สังคมผู้สูงอายุ
0: ครับ
2: นะ
0: ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับสำหรับบุญตะวันชั่วโมงแรกชั่วโมงหน้ายังมีข่าวสารและก็มีสายสัมภาษณ์มาพูดคุยให้ได้ติดตามกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: ม หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: แปะเจี๋ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการเคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุ จังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
8: นายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอว่ายอดจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอกระสาสินอำเภอสะทิงพระอำเภอสิงหานครอำเภอเทพาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลัง

ปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุ

0: 16:10 นะครับชั่วโมงสุดท้ายของรายการหมุนตามวันฮะยังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรกันอยู่นะฮะ2ชั่วโมงยาวๆนะครับเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารนะครับ
1: เดี๋ยวเดือนหน้าเราเหลือชั่วโมงเดียวแล้ว
0: ใครบอกครับ
1: ผมนี่แหละ
0: เอาเหรอโอ้เขาไม่เพิ่มเวลาให้เราเหรอ
1: เขาเดี๋ยวรอติดตามอย่างเป็นทางการดีกว่า
0: 2ชั่วโมงมันน้อยไป
1: โอ้คุณสมพลอยากจะได้กี่วันครับ
0: ก็จะได้สัก3ชั่วโมงกับคุณณัฐพงศ์เนี่ยแหละ
1: โอ้นี่ไงวันนี้ไง3ชั่วโมงเช้า
0: 3ชั่วโมงหรอโอ้โหไม่ต่อกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวชั่วโมงที่2นะฮะพาทุกท่านนะฮะมาติดตามนะครับเรื่องของบ้านแสงตะวันต้นแบบจัดการน้ำแล้วก็ผักชุมชนยุคโลกเดือดเครือข่ายลุ่มน้ำห้วยเสน่ห์นะครับแหมยุคโลกเดือดเนี่ยนะฮะ บริหารจัดการน้ำกันยังไงนะฮะปลูกผักยังไงให้ขึ้นนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับคุณชุมพรเรืองสิริอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านดีเด่นนะฮะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยครับสำหรับการเกิดเครือข่ายตรงนี้นะครับคุณชุมพรมีการรับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับมีที่มาที่ไปในการสร้างเครือข่ายยังไงบ้างอะไรคือจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ชุมชนเนี่ยหันมารวมตัวกันในการทำกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาครับ
2: ครับเดิมเนี่ยเครือข่ายห้วยเสน่ห์เราได้รับการพัฒนาร่วมกันในความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับกับชุมชนเองแล้วก็กับสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่ารัชพัฒเทคโนนะครับเราได้ร่วมมือกันทีนี้มันเมื่อปี48นะครับเราได้ทำโครงการตอนนั้นจะเป็นกองทุนซิปเราได้มีความร่วมมือกันนะครับว่า1พิจารณาว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ
1: ครับ
2: เราก็เลยมาคิดร่วมกันว่าเอาสายน้ำเล็กๆซึ่งจะเป็นสายน้ำชื่อใน Google เขาจะเรียกว่าคลองห้วยเสน่ห์นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นชื่อทั่วไปเนี่ยห้วยเสน่ห์เนี่ยมันเป็นชื่อภาษาพื้นถิ่นสุรินทร์เราเรียกว่าเขาควายนะครับเขาเสน่ห์เนี่ยก็คือเขาเนาะม
1: ัน
2: จะเป็นสายน้ำสองหลักตอนบนแยกซึ่งผ่าน3อำเภอนะครับคืออำเภอกาบเชิงนั่นคือต้นน้ำอำเภอประสาทนั่นคือกลางน้ำ
1: ครับ
2: แล้วก็มาลงที่อำเภอเมืองนะครับอันนี้คือปลายน้ำที่จะลงสู่น้ำชีซึ่งชีน้อยเนี่ยจะเป็นชีที่กั้นเขตแดนระหว่างสุรินทร์กับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไหลลงมูลดังนั้นสองแม่น้ำนี้ก็จะเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูลนะครับตามที่เขากำหนดสธนช.กำหนดนะครับเป็นลุ่มน้ำสาขาเมื่อเรามีการพัฒนาเราก็เลือกจุดกับพื้นที่ที่เรามีความสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับก็คือรู้จักกันมาก่อนอะไรมาก่อนเนี่ยเราก็ได้พัฒนาตั้งแต่ต้น1พื้นที
1: ่
2: กลาง1พื้นที่แล้วก็ปลาย1พื้นที่นะครับสิ่งเหล่านี้มีความเป็นเมื่อเราได้สำรวจนะครับมีการสำรวจการทำวิจัยการทำอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ได้พบว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่บริบทตั้งแต่บนลงล่างเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่1มีศักยภาพหนึ่งเรื่องของดินนะครับเรื่องของป่าเรื่องของน้ำเรื่องของภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญไม่ว่าเรื่องยาเรื่องแหล่งหาปลาเรื่องอะไรต่างๆนี่คือภูมิปัญญาดั้งเดิมมันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วโดยเฉพาะป่าชุมชนนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นชนจนถึงปลายน้ำเนี่ยเรามีเกือบ 5,000 กว่าไร่นะครับและสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นป่าแต่งดันนะครับตามสภาพพื้นที่ไปพื้นที่มากพื้นที่น้อยก็แล้วแต่พื้นที่นะครับซึ่งอยู่ข้างห้วยเสน่ห์เป็นป่าทามบ้างป่าอะไรบ้างเนี่ยนะครับป่าเต็งรังสิ่งเหล่านี้เราก็ได้เกาะเกี่ยวกันมานะครับ
1: ครับ
2: โดยในบริบทนั้นเมื่อมีป่ามีน้ำมีพื้นที่แหล่งน้ำแล้วก็มีทรัพยากรที่อยู่ในป่านะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เราตระหนักและเราได้พบว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นน่ะมันมีศักยภาพแล้วก็คุณภาพของตัวเองนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำดังนั้นพื้นที่แสงตะวันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงปลายน้ำซึ่งเป็นใต้อ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์นะครับเป็นพื้นที่น้ำท่วมหลักเมื่ออ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์จะพร่องน้ำลงมาก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ำนะครับก่อนที่จะไหลลงชีแล้วก็ไหลลงมูลไปถ้าชีถ้ามูลดันขึ้นมาชีดันขึ้นมามันจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมหลักนะครับดังนั้นความอุดมสมบูรณ์มันก็พอมีนะครับเรื่องของตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนอันนี้ก็ความ

0: กันมานะครับเราก็ได้เกาะเกี่ยวกันมาซึ่งเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำห้วยเสนงนะครับ
1: ครับ
2: ครับพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านแสงตะวันนี่อยู่ตรงพื้นที่ตรงไหนครับที่ที่เราใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบบริหารจัดการน้ำฮะ
0: พื้นที่มันอยู่ตรงทางจากตัวเมืองนะครับออกไปเส้นทาง226เนี่ยไปทางบุรีรัมย์นะครับ
2: ครับ
0: ออกจากตัวเมืองมาประมาณ4กิโลเมตรนะครับ
2: ครับเราอยู่ที่เราอยู่ที่สุรินทร์ใช่ไหมฮะจังหวัดที่ที่เราอยู่
0: จังหวัดสุรินทร
2: ์ครับ
1: ครับ
2: เชิญฮะ
0: เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีครบทุกอย่างนะครับเมื่อปีถ้าเป็นของแสงตะวันเองปี54เนาะเราไร้เข้าร่วมกับการบริหารการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการจัดการน้ำชุมชนเราเรียกว่าการบริหารการจัดการน้ำชุมชนนะครับซึ่งชุมชนจะเป็นคนออกแบบเองอะไรเองหมดนะครับเราก่อนที่เราจะออกแบบร่วมกับชุมชนใช้ภูมิปัญญาเนี่ยเราก็จะมีการสำรวจแหล่งน้ำเส้นทางน้ำทิศทางน้ำนะครับอันนี้คือข้อที่สำคัญว่าในพื้นที่ของเรานั้นในระดับตำบลมีพื้นที่แหล่งน้ำกี่จุดน้ำเป็นยังไงตื้นเขินหรือว่ามีการขุดลอกหรือมีการดึงมาใช้ประโยชน์อย่างไรหรือไม่อันนี้เราทำเป็นข้อมูลอะไรนะครับเรียกว่าข้อมูลแหล่งน้ำโดยเฉพาะแหล่งน้ำเนี่ยห้วยเสนงซึ่งพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2558นะครับ5859เนี่ยเราก็ได้สำรวจเสร็จทีนี้เราก็ได้รับงบประมาณลงมาจากกรมทรัพยากรน้ำภาค5นะครับ
1: โค
0: ราชอันนี้ก็เป็นการขุดลอกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็โดยการออกแบบและความร่วมมือกับชุมชนแล้วก็การสนับสนุนของสถาบันสารสนเทศการจัดการน้ำนะครับหรือเรียกว่าสสน.นะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการหนุนเสริมเป็นพี่เลี้ยงให้ตอนให้ชุมชนได้รู้เก็บน้ำได้ซึ่งหลักการของการบริหารการจัดการเรื่องน้ำนะครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำดื่มเป็นอันดับแรกนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่เราก็จะมีแหล่งผลิตน้ำดื่มแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตร
1: ครับ
0: ก็น้ำอุปโภคบริโภคน้ำทั่วไปนะครับเราสำรองน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ำแต่ว่าปีนี้นะครับลำบากนิดหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะนิ่งอากาศนะครับถ้าโดยพื้นที่ทั่วไปแล้วเนี่ยโดยปกติถ้าอากาศไม่เปลี่ยนแปลงป่านนี้แหล่งน้ำทุกแหล่งน้ำไม่ว่าแก้มลิงห้วยหนองคลองหรือบึงอะไรต่างๆนี่น้ำในนาอะไรต่างจะเต็มแต่ปีนี้น้ำยังไม่มีเลยครับในนาแม้แต่น้ำในนายังไม่มีนี่มันเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเกษตรของเราอยู่พอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะที่ก็คาดว่าถ้าเลยจากวันที่20กันยาไปแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยข้าวก็คงจะไม่แตกรวงนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาของเกษตรกรอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าดีแต่ว่าเราก็ยังมีพื้นที่ที่เราได้ขุดลอกนะครับพื้นที่ประมาณ20ไร่30ไร่ที่มีอยู่ก็บรรเทาได้นะครับช่วงนี้ก็พี่น้องก็สูบน้ำขึ้นไปใส่นาอยู่ครับก็พอได้แต่ว่าก็ไม่เต็มที่นะครับ
1: ใน
0: น้ำฝน
1: ครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือการปลูกผักเสริมพลังชีวิตในบ้านแสงตะวันนี้นะครับทำไมครับทำไมถึงเลือกทำสิ่งนี้ในการนำมาใช้เป็นกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มกันครับ
0: เรื่องนี้มันเป็นแรงบันดาลใจจากที่ว่าเราได้คำนึงถึงว่าความมั่นคงทางอาหารนะครับว่าเมื่อเราจัดการน้ำได้บริหารน้ำเป็นเก็บน้ำได้ใช้น้ำเป็นอันนี้คือเป็นข้อหลักของเราเลยที่เราจะต้องคิดในเรื่องนี้ดังนั้นเราจึงจัดบริหารการจัดการเรื่องพื้นที่สาธารณะประโยชน์นะครับที่มีอยู่โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรต่างๆตอนนี้โดยการจัดเป็นกลุ่มนะครับชื่อวิสาหกิจชุมชนปลูกผักเสริมพลังชีวิตบ้านแสงตะวันนะครับ
1: ครับ
0: ตัวนี้ขึ้นมาเรามีขึ้นมาเราก็บอกว่าเราเน้นถึงเรื่องอินทรีย์ครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องของผลกระทบจากพี่น้องคือต้นทุนการผลิตเมื่อเราปลูกผักแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยสำหรับเราก็เลยว่าหันมาผลิตเองนะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ20รายนะครับแล้วภายในหมู่บ้านด้วยก็รวมประมาณ 30-40 รายนะครับอันนี้ในหมู่บ้านเนื่องจากระบบน้ำเราในหมู่บ้านเรามันมีทั้งน้ำประปาภูมิภาคแล้วก็น้ำประปาหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือเราจัดการเรื่องระบบน้ำสองระบบนี่ให้ได้โดยที่ว่าน้ำไม่ได้ขาดนะครับ เพราะฉะนั้นน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นน้ำที่ถูกโดยที่เป็นน้ำดิบจากหมู่บ้านน้ำที่ใสน้ำที่สะอาดเราไม่ได้กรองเราจ่ายให้พี่น้องชาวบ้านได้ใช้โดยตรงนะครับก็ใช้ปลูกผักปลูกอะไรต่างๆส่วนน้ำที่จะใช้ดื่มกินหรือน้ำอะไรต่างๆนี่ก็เป็นน้ำจากประปาภูมิภาคนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญพอเรามาทำตรงนี้เสร็จเราก็คำนึงถึงว่าความปลอดภัยนั้นมันต้องคำนึงถึงเรื่อง หนึ่งไม่มีสารเคมี
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมันจะเป็นผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็กับตัวเราด้วยกับสุขภาพของคนด้วยแล้วก็หนึ่งดังนั้นเราจึงมีกฎระเบียบเรื่องว่าในแปลงดาวนั้นจะไม่ใช้สารเคมีเด็ดขาดไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดนะครับใช้ปุ๋ยหมักจากพี่น้องก็ตั้งแต่ปี62ขึ้นมานะครับมาถึงปีนี้ก็หลายปีอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็พี่น้องก็ตระหนักแล้วก็เข้าใจนะครับเข้าใจว่าใช่อันนี้คือทางเลือกของเราดังนั้นการผลกระทบที่มีอากาศร้อนเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาหน้าแล้งเนี่ยเราจะปลูกผักไม่ค่อยขึ้นเพราะอากาศมันร้อนจัดแต่เราไปยืนอยู่กลางแดดเฉยเนี่ยไม่ถึง10นาทีเราต้องวิ่งเข้าร่มมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเราจึงหาวิธีการนะครับหาวิธีการวิธีการหนึ่งก็คือเราปลูกในแปลงเราจะปลูกต้นไม้ด้วยครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็ปลูกกล้วยเสริมแล้วเราก็จะปลูกผักข้างล่างเพื่อให้ช่วยบังแดดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราคิดค้นหานะครับกับนวัตกรรมคือแปลงปกติเราจะปลูกลงดินธรรมดาเราก็จะยกแปลงขึ้นมาเป็นระบบร่องนะครับไม่ใช่ร่องติดดินเราก็ทำเป็นร่องขึ้นยกขึ้นมานะครับเราก็ปรุงดินแล้วก็เราใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเรามีประมาณ60ไร่เนี่ยเราก็ไปกวาดใบไม้จากป่าชุมชนเอามาทำปุ๋ยเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ได้ประโยชน์ไปในส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการปัจจุบันก็ยังปลูกอยู่เรื่อยๆอยู่ครับ
2: คร
0: ับปลูกตามพืชตามฤดูกาลแล้วก็ปลูกตามเมนูสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจัดการเรื่องระบบน้ำเมื่อจัดการระบบน้ำได้เราก็ต้องมีความมั่นคงทางอาหารต้องคำนึงถึงในสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นตัวอย่าง
2: ครับนอกจากภูมิปัญญาชุมชนแล้วนะครับมีการวางแผนรับมือระยะยาวยังไงต่อไปฮะแล้วก็ทางกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยหนุนหรือว่าเสริมในจุดไหนบ้างครับท่านฮะ
0: คือเราเองก็ได้วางแผนร่วมกันนะครับโดยทางกรมลดโลกร้อนเองขอเรียกว่ากรมลดโลกร้อนแล้วกันนะครับมันง่ายแล้วก็เข้ามาร่วมนะครับก็ร่วมคิดร่วมทำแต่วิธีการออกแบบหรือวิธีการกำหนดก็คือชุมชนจะต้องเป็นคนกำหนดเองนะครับจากระดับการพัฒนามา10กว่าปีหรือ20กับ20กว่าปีนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็คิดแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้แบบมีชีวิตก็คือหนึ่งในแต่ละพื้นที่มีความถนัดแล้วมีความเรียกว่ามีภูมิปัญญาที่อยู่เนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นของหมู่บ้านแสงตะวันนะครับชุมชนบ้านแสงตะวันเนี่ยก็จะมีความเรื่องการจัดการเรื่องระบบน้ำนะครับกับระบบการปลูกพืชปลอดภัยนะครับถ้าส่วนด้านบนนั้นก็จะเป็นเครือข่ายของการจัดการเรื่องป่าชุมชนนะครับเราคิดว่าเรื่องป่าเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็เรื่องอาหารเพราะป่าเองเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วทุกคนก็จะพูดกันว่าป่าเนี่ยมันเหมือนตู้เย็นเคลื่อนที่นะครับก็หาเห็ดหาอะไรต่างๆเนี่ยหน่อมงหน่อไม้อะไรต่างๆอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ป่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลต่อไปในระยะยาวแล้วก็เราต้องคำนึงถึงการฟื้นฟูด้วยโดยที่หนึ่งเรามีกฎระเบียบร่วมกันว่าเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรที่ว่าไม่ใช่ให้ทำลายอย่างเดียวเราทำยังไงเราจะคืนให้ป่าเช่นหนึ่งการปลูกป่าเสริมทุกปีนะครับเราก็จะมีแปลงเยาวชนโกนเชอร์คำว่าโกนเชอร์นี่ก็คือลูกกล้าไม้อะครับเยาวชนกล้าไม้เฉพาะกล้าไม้ทุกปีอันนี้ก็คือกล้าไม้ต่างๆที่เหลือเราก็แจกจ่ายไปตามชุมชนที่เหลือเราก็จะปลูกเป็นพื้นที่สาธารณะเสริมนี่คือการเสริมนะครับกับการปลูกไผ่ไผ่เนี่ยจะเป็นอาหารที่ทนแล้งนะครับแล้วก็ช่วยกันตะลิ่งไม่ให้พังได้อย่างดีนะครับเราปลูกไผ่การวินตะลิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะเสริมระยะยาวแล้วก็ที่เราวางแผนไว้คือว่าในเรื่องของระบบน้ำการจัดการน้ำชุมชนเนี่ยบางทีถ้าชุมชนไม่ลงมือทำเองเห็นรู้ดูแต่ว่าถ้าไม่ลงมือทำก็จะไม่เข้าใจครับว่าเรื่องระบบการจัดการน้ำเนี่ยชุมชนมันมีความสำคัญอย่างไรซึ่งปัจจุบันนั้นเรายังเหตุตำบลโคโคเองเนี่ยมันมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตของชนประธานนะครับเรียกว่าชนประธานถึงแต่หมู่บ้านผมเนี่ยชนประธานจะไม่ถึงไม่ทั่วถึงนะครับ
2: ครับ
0: ทีนี้มันก็คือว่าการจะเกิดการแย่งน้ำอย่างปีนี้น้ำยังไม่มีน้ำเข้าในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเลยเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่แล้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขอน้ำปล่อยมาตามชนประธานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าหนึ่งเราต้องแบ่งให้เรื่องการทำประปาภูมิภาคด้วยถ้าปล่อยน้ำออกมาให้เกษตรกรประปาภูมิภาคเมืองก็จะไม่มีน้ำที่จะผลิต เพราะตอนนี้เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะแล้งเพราะว่า

0: เราเหลือเวลาอีกประมาณ50กว่าวันนะครับที่จะพ้นฤดูฝนไปแล้วอันนี้ก็เป็นการเสี่ยงอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในเรื่องของอย่างนี้คือความตระหนักระยะสั้นก็คือหนึ่งเราจะทำในเรื่องของเพื่อ
1: ที่กำลังรับฟังอยู่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ได้มาช่วยเหลือกันในยุคที่กำลังเกิดสำหรับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมในตอนนี้ครับ
0: ค่ะเรื่องประเด็นที่หนึ่งเนาะผมบอกเลยว่าสิ่งแวดล้อมไม่ว่าดินน้ำป่าถ้าชุมชนไม่ลุกขึ้นมาจัดการแล้วก็วางแผนการจัดการด้วยตัวเองนะครับก็จะมีคนอื่นมาจัดการให้นะครับอย่างปัญหาของที่ทุกวันเนี่ยป่าชุมชนถ้าชุมชนไม่ลุกขึ้นมาจัดการมาบริหารการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการเป็นพื้นที่ทิ้งขยะของชุมชนไปน
1: ี่
0: คือประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นการทิ้งขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับกับขยะเราจะมีวิธีการจัดการขยะอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นคำถามหนึ่งนะครับที่เราจะต้องจัดการเรื่องขยะจากล้นโลกแล้วก็มันสร้างมลภาวะด้วยนะครับตรงนี้ก็มันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่ทุกคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องจัดการเรื่องนี้อย่างชุมชนของบ้านแสงตะวันเราเนี่ยเราก็มีการใช้ต้นไม้เนี่ยเผาถ่านส่วนขยะที่เหลือเนี่ยเราก็จะเอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงนะครับในบางส่วนโดยที่เราไม่ได้ทิ้งเรื่อยราดนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่จัดการก็จะมีคนอื่นมาจัดการให้เรานะครับน
1: ี่
0: ก็คือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติดินน้ำป่าน้ำแหล่งน้ำต่างๆนะครับถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาจัดการตัวเองเราไม่เขียนแผนการจัดการน้ำเขียนระบบน้ำที่มันเป็นซึ่งทุกวันมันมีสธนช.นะครับงานจัดการน้ำแห่งชาติก็มีอยู่แล้วมีไทยวอเตอร์แพลนไทยแรงต่างมีแผนเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเองต้องเข้าใจในเรื่องนี้นะครับว่าเราจะของบประมาณไปเนี่ยเราต้องมีแผนการจัดการว่า1วางแผนเอาไว้ว่าปีนี้จะทำตรงไหนตรงไหนแหล่งน้ำซึ่งในอนาคตปีนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าบางพื้นที่ฝนตกหนักก็หนักก็ท่วมไปเลย
1: ครับ
0: บางพื้นที่แล้งก็แล้งไปเลยนี่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องชุมชนใดไม่ตระหนักถึงแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเก็บน้ำอย่างไรจะบริหารการจัดการน้ำดึงน้ำขึ้นมาใช้อย่างไรโดยใช้พลังงานทดแทนนะครับทุกวันโซลาร์เซลล์อะไรต่างๆก็ถูกลงนะครับเราต้องคิดถึงเรื่องนี้ตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าพื้นที่ที่เรามีสามารถที่จะเก็บน้ำได้เราต้องเสนอโครงการที่ขุดที่เก็บเราเก็บน้ำได้เก็บอย่างไรน้ำเข้าอย่างไรน้ำออกอย่างไรน้ำหลากอะไรอย่างไรซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่เยอะนะครับที่ต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ข้างบนดอยหรือบนอะไรต่างๆนะครับถ้าเราไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ดินสไลด์ก็จะตามมา
1: ครับ
0: แล้วก็ปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วก็จะตามมาโดยที่เราไม่ได้มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะพูดแล้วเราไม่เห็นแต่ปัจจุบันนั้นเนื่องจากโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยเรามองเห็นกันได้ชัดว่าเกิดขึ้นที่ใต้เหนือก็สัมผัสได้เก
1: ิ
0: ดขึ้นที่เหนืออีสานก็สัมผัสได้สิ่งเหล่านี้มันจะเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราในโลกนี้หรือในประเทศไทยเราไม่ตระหนักถึงเรื่องภัยพิบัติของธรรมชาติเราจะทำลายธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่ฟื้นฟูธรรมชาติให้เร็วที่สุดมันก็จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นผมขอฝากนะครับเรื่องนี้ไว้กับชุมชนว่าแต่ละพื้นที่แต่ละอะไรต่างๆนะครับให้เราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้รีบตระหนักนะครับว่าภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นกับชุมชนเราได้ทุกที่นะครับไม่ว่าแล้งจัดฝนตกน้ำท่วมดินสไลด์เพราะฉะนั้นเราจะต้องลุกขึ้นมาจัดการตัวเองเมื่อเราอยู่กับชุมชนหนึ่งเรารู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับคงจะฝากพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรสนใจอยากจะมาดูหรือศึกษาดูงานอะไรต่างๆที่บ้านแสงตะวันนะครับ
1: อำ
0: เภอจังหวัดสุรินทร์ยินดีนะครับ
1: คร
0: ับเรื่องการจัดการน้ำชุมชนครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณชุมพรเรืองสิริอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านดีเด่นนะครับก
1: ับ
2: ประเด็นบ้านแสงตะวันต้นแบบบริหารจัดการน้ำผักชุมชนยุคโลกเดือดเครือข่ายลุ่มน้ำห้วยเสน่ห์นะครับ
1: ครับ
2: พักสักครู่ครับ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิท

0: ชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
2: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
6: ช่วงสุดท้ายของรายการหมุนตามวันวันนี้นะครับติดตามครับเรื่องของงานเทศกาลลังสาดลองกอง
7: ครับ
6: หวานนะครับและสินค้าโอท็อปอุตรดิตถ์ประจำปี2569นะครับงานนี้แหมคนชอบกินลังสาชอบกินลองกองเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับและแถมมีสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะในงานนะครับไฮไลท์อะไรในงานเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้จัดรายการหมุนตามวันทั้ง2ท่านนะคะคุณทรงพลนะคะ
7: ค่ะใช่ครับคุณทรงพลกับณัฐพงษ์ครับ
8: สวัสดีคุณทรงพลแล้วก็คุณณัฐพงษ์ค่ะ
6: ครับ
7: ท่านครับพูดถึงในเรื่องของงานเทศกาลลางศาสตร์ลองกองหวานแล้วก็สินค้าโอท็อปอุตรดิตถ์ในปีนี้นะครับ2569ที่มาที่ไปของการจัดงานนี้เป็นมายังไงครับแล้วก็จัดขึ้นในช่วงไหนครับ
8: งานลางศาสตร์ลองกองหวานของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าจริงๆปีนี้จัดเป็นปีที่40แล้วค่ะ
6: ครับ
8: นะจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่40ด้วยเพราะว่าอุตรดิตถ์เนี่ยเขาถือว่าเป็นเมืองภูเขากินได้พอหมดหน้าทุเรียนเนี่ยนะคะทุเรียนหลงหลินลับแลเนี่ยหมดฤดูกาลของทุเรียนไปก็จะมาต่อลองกองทันทีแทบจะเรียกได้ว่าใน1ปีเนี่ยผลไม้ไม่ขาดฤดูกาลเลยแต่ละฤดูกาลเนี่ยต่อกันมาเลยไม่มีการหยุดพักกันเลยค่ะคุณณัฐพงษ์คุณทรงพลคะ
6: ครับงานนี้มีความพิเศษยังไงครับ
8: ของเรานี่นะคะจัดงานตั้งแต่วันที่18ถึง27กันยายน10วัน10คืนนะคะจะได้ชมได้ช็อปได้ชิมลังสาดแล้วก็ลองกองหวานสุดยอดของมหกรรมสินค้ายิ่งใหญ่ประจำปีซึ่งก็ถือได้ว่าปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่จริงๆจัดยิ่งใหญ่มาทุกปีเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยค่ะผลผลิตของลองกองของเราเนี่ยก็จะออกประมาณช่วงกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนแต่ว่าจะออกมากที่สุดก็คือเดือนนี้แหละค่ะเดือนกันยายนนี่แหละเราก็เลยเอาเดือนนี้เป็นเดือนของการจัดงานเทศกาลลังสาดแล้วก็ลองกองหวานเนี่ยเป็นประจำทุกปีด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยนะคะพื้นที่ที่ปลูกลองกองในประมาณ 35,000 กว่าไร่เนี่ยนะคะให้ผลผลิตกว่า 30,000 กว่าไร่ค่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกลองกองมากที่สุดเลยนะคะ
6: ครับ
8: มากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอลับแลแล้วก็อำเภอเมืองโดยเฉพาะลับแลอำเภอเดียวเนี่ยคิดเป็น 78% ของพื้นที่อะค่ะ ตอนนี้ออกเยอะมากมองไปทางไหนนี่จะเห็นภูเขากินได้ของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเหลืองอร่ามไปด้วยลองกองเลยค่ะ
7: ครับครับแนวทางของท่านผู้ว่าครับมีการมองในการสนับสนุนหรือว่าการต่อยอดรางศาสตร์ลองกองเนี่ยลองกองเนี่ยยังไงครับท่านปชส.ครับ
8: ในแนวทางของท่านผู้ว่าสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลูกลองกองในพื้นที่นะคะเรียกได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่พอขายนะคะ
7: แ
8: ล้วก็ยังส่งเสริมให้พาณิชย์จังหวัดนะคะได้นำลองกองออกไปสู่พี่น้องประชาชนที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะท่านบอกว่านโยบายของท่านผู้ว่านี่คือต้องนำผลไม้ของเราออกไปนอกพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทานพร้อมๆกันกับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะหนึ่งก็คือถ้าหากว่าใครจะมาในพื้นที่ก็สามารถที่จะมาทานได้เพราะว่าแหล่งผลิตลองกองใหญ่อยู่ลับแลแล้วเราจะมีตลาดหัวดงเป็นตลาดค้าผลไม้ใหญ่ที่สุดนะคะอยู่ที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าใครผ่านมาที่ในตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ถนนหลงหลินที่จะเป็นตลาดผลไม้ใกล้ๆกับสารกลางจังหวัดเนี่ยค่ะ
7: ครับ
8: ก็จะมีแผงขายผลไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งลองกองนี่ถ้าคุณณัฐพลกับคุณทรงพลมาเห็นนะหรือว่าที่มาตอนนี้จะตะลึงกับผลไม้ที่ชาวบ้านเอาลงมาจากภูเขาอ่ะนะคะเป็นตะกร้าตะกร้าเนี่ยลองกองเต็มไปหมดเลยค่ะสวยมากค่ะแล้วท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าอยากจะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องชาวไทยได้ชิมลังศาสตร์แล้วก็ลองกองรสชาติของอุตรดิตถ์เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าของเราปลูกบนเขาปลูกบนเขาด้วยสภาพอุณหภูมิแล้วก็สภาพภูมิอากาศเนี่ยค่อนข้างจะดีทำให้ลองกองของเราเนี่ยหวานรสจะกลมกล่อมแล้วก็ละมุนแล้วก็มีเปรี้ยวนะคะท่านผู้ว่าก็เลยอยากให้ที่อื่นได้ชิมก็ให้พาณิชย์จังหวัดเนี่ยได้ประสานกับจังหวัดอื่นๆนำผลผลิตลองกองของเราเนี่ยออกไปจำหน่ายที่จังหวัดอื่นบ้างอย่างเนี้ยค่ะ
6: ครับแหมหวานกลมกล่อมละมุนนะฮะสำหรับลางศาสตร์และลองกองหวานของอุตรดิตถ์เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะแล้วกิจกรรมในงานนะครับมีไฮไลท์อะไรที่ห้ามพลาดบ้างฮะท่านฮะ
8: ที่ถือเป็นไฮไลท์เลยนะคะก็จะมีการประกวดลางศาสตร์จะมีการประกวดลองกองประกวดกระเช้าผลไม้ประเภทสวยงามที่เป็นไฮไลท์สุดๆในงานเลยก็คือจะมีการแข่งขันยำลางศาสตร์ลองกองลีลาเนี่ยค่ะก็คือไม่ใช่การยำธรรมดาการยำนี่คือเขาจะต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแบบสีสันสวยงามจะต้องมีดนตรีประกอบด้วยแล้วก็จะต้องมีลีลาการเต้นการยำโยกย้ายสายสะโพกไปตามเสียงเพลงเนี่ยถือว่าเป็นลีลาที่สนุกสนานมากค่ะมันก็เป็นไฮไลท์ของงานหลักฐานนี่ยำได้ลองกองก็ยำได้ค
6: ่
8: ะ
6: ครับแบบมีลีลาแล้วได้ชิมไหมครับแหมพอลีลาเยอะอร่อยไหมฮะ
8: ชิมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าก็ชิมแล้วก็วันนี้ท่านผู้ว่าปีนี้ท่านผู้ว่าสันติท่านเป็นประธานเปิดงานของเราเนี่ยงานเริ่มตั้งแต่วันที่18-27นะคะแต่ว่าเราจะเปิดงานกันวันที่19ช่วง18:00 น.นะคะแล้วก็จะมีการแข่งขันยำลีลาของลังศาสตร์ลองกองเนี่ยท่านผู้ว่าจะชิมเป็นประจำทุกปีแล้วก็ท่านก็จะร่วมไปยำด้วยนี่เป็นสีสันเป็นไฮไลท์ของงานเลยอยากให้มาชิมจริงๆค่ะ
7: ครับพูดถึงเกณฑ์ในการตัดสินครับสำหรับการยำลีลาครั้งนี้นะครับมีเกณฑ์ไหนบ้างครับลีลาอย่างเดียวนำโด่งมาเนี่ยแต่รสชาติไม่อร่อยจะสามารถชนะได้ไหมครับ
8: คือตั้งแต่การคัดเลือกนะคะการคัดเลือกลังศาสตร์ลองกองที่จะไปยำเนี่ยคือเขาก็จะดูด้วยว่าลักษณะของผลที่มายำอ่ะว่าจะมีผลใหญ่ขนาดไหนนะคะจะมีผลใหญ่ผลเล็กต่างกันแล้วก็รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างเงี้ยนะคะทีมหนึ่งเนี่ยหลักเกณฑ์สำคัญคือทีมหนึ่งเขาจะประกวดกันเนี่ยถ้าหนึ่งทีมจะต้องมี3คนยำนี่ต้องมีส่วนประกอบของลังศาสตร์หรือว่าลองกองก็เป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีการจัดแต่งโต๊ะบริเวณยำอะค่ะจัดตั้งจานจะต้องมีความสะอาดสวยงามน่ารับประทานไม่ใช่ยำไปแล้วคนท้องเสียไปอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะการแต่งจานอะไร
7: ก็เป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในส่วนของเชิงเศรษฐกิจกันบ้างครับในส่วนของราคาลองกองลังศาสตร์ในส่วนของอุตรดิตถ์ตอนนี้มีราคาตลาดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
8: ราคาอยู่ที่20นะคะ25-35 บาทราคาไม่แพงนะคะ
7: ครับ
8: ราคาผลผลิตเนี่ย25-30 บาทต่อกิโลกรัมแล้วแต่ช่อค่ะอย่างช่อใหญ่ๆนี่ก็จะประมาณกิโลกรัมละ35 บาทส่วนมากเวลาพ่อค้าแม่ค้าขายเนี่ย3 กิโล 100ถูกมากค่ะ
6: ครับ
8: ถูกมากแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ของดีนะทำไมขายถูกแล้วของไม่ดี ไม่ใช่ค่ะ25ถึง35บาทเป็นช่อใหญ่ๆเลยถ้าผลร่วงก็จะอยู่ประมาณ10ถึง12บาทเท่านั้นเองค่ะ
6: ครับรสชาติหวานกลมกล่อมละมุนนะฮะไปทานได้นะครับสำหรับเอกลักษณ์ของลางสาดแล้วก็ลองกองหวานของอุตรดิตถ์นะฮะแม้ย้อนกลับไปแข่งขันตำลางสาดนะครับประกอบลีลาเนี่ยผมชอบจริงๆนะลีลาเขาก็มีการเต้นแล้วก็มีการแสดงประกอบที่เขาบอกว่าโอ้โหสร้างความคึกคืนในงานคนที่เข้าไปตำเนี่ยมีกำหนดไหมฮะผู้ชายผู้หญิงหรือว่าอายุนะฮะ
8: เขาบอกว่าทีมหนึ่งสามคนก็ไม่ได้กำหนดอายุนะคะเพราะว่าการประกวดเนี่ยไม่ได้ว่าเราจะต้องเป็นซีเรียสหรือว่าเคร่งเครียดอะไรมากมายเราเน้นความสนุกสนานนะคะก็จะมีผู้หญิงมีผู้ชายแต่ว่าทีมหนึ่งเนี่ยจะต้องไม่เกิน3คนนะคะก็แต่งตัวสีสันสวยงามนะคะดูการจัดจานดูความสะอาดแล้วก็ลักษณะของผลรองกองเนื้อรองกองต้องมีสภาพดีไม่มีตำหนิไม่มีโรคหรือว่าไม่มีมะแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: แ
8: ล้วก็เปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลเนี่ยเป็นยังไงรสชาติของรองกองเป็นยังไงเนื้อจะต้องไม่เละผูจะต้องโตเท่าๆกันรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมอะไรแบบนี้ค่ะ
7: ครับ
8: ปีหลักเกณฑ์สำคัญ
7: ครับปีนี้จัดขึ้นที่ไหนครับพื้นที่ในการจัดงานมีการปรับเปลี่ยนไหมครับ
8: จัดที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักของจังหวัดอุตรดิตถ์ตรงกันข้ามกับสารกลางนี่เลยค่ะอยู่กลางใจเมืองเลยค่ะที่เดิมที่เราเคยจัดค่ะ
7: ครับ
6: ครับ
7: ก็เดินทางสะดวกด้วยนะ
6: ครับ
7: ง่ายด้วยนะครับ
8: สะดวกพรุ่งนี้จะมีแถลงข่าวนะคะ
7: ครับ
8: จะมีแถลงข่าวที่สวนรังสฤษฎิ์ที่ตำบลฝายหลวงอำเภอลับแลก็จะเป็นแหล่งที่ปลูกรองกองใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีแถลงข่าวพรุ่งนี้ 9:00 นแล้วก็วันที่19ก็จะมีการเปิดงานของเราเนี่ยถือได้ว่าจริงๆอำเภอลับแลที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยปลูกรองกองรังสาดเนี่ยมาเป็น100ปีแล้วนะคะ
6: ครับครับ
8: การปลูกเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานบางคนคุณสมพลกับณัฐพลเนี่ยอาจจะแปลกใจเหมือนกันว่าบางทีไปซื้อแล้วเราจะต้องถามพ่อค้าแม่ค้าว่าอันนี้รองกองหรือว่าอันนี้รังสาดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินคำถามแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าการที่จะดูจุดแรกๆเลยเนี่ยคือดูที่ผลนะคะผิวของลูกรองกองกับรังสาดจะต่างกันรังสาดก็จะเป็นจะมีผิวเรียบกว่าสีก็จะซีดนะคะเปลือกจะบางในขณะรองกองเนี่ยผิวก็จะลูกค่ะลูกเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็ลูกเขาจะกลมๆนะคะผิวค่อนข้างด้านเวลาเราแกะรังสาดเนี่ยรังสาดก็จะมียางนะแต่ว่ารองกองนี้จะไม่ค่อยมียางจะแกะง่ายแล้วก็จะล่อนนะคะก็คนก็จะนิยมทานรองกองมากกว่าแล้วก็รสชาติก็จะแตกต่างกันเนี่ยนะคะรองกองเขาจะหวานๆนุ่มๆกลมๆแล้วมีกลิ่นหอมๆนะกลิ่นหอมๆนะคะรองกองแล้วก็ไม่มีรสสาบแต่ว่ารังสาดก็อาจจะมีผมเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าตอนนี้รังสาดเหลือน้อยแล้วนะคะ
6: คน
8: จะนิยมรองกองมากกว่าก็เป็นข้อสังเกตรองกองก็เม็ดจะเล็กค่ะ
6: บาง
8: กลีบจะแทบจะไม่มีเมล็ดเลยรองรังสาดก็จะมีลูกใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่จะเลือกทานรังสาดเนี่ยจะต้องเลือกที่เป็นลูกเล็กๆยาวๆไม่ต้องเลือกลูกถ้าเลือกลูกใหญ่เม็ดก็จะใหญ่ตามไปด้วยแบบนี้
6: ค
8: ่ะ
6: ก็
8: เป็นข้อสังเกตถ้าหากว่าจะซื้อลองกองกำลังสัตว์ลองเปรียบเทียบกันดู
6: ครับครับครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
8: ช่วงนี้อาจจะมีฝนตกอะค่ะฝนตกนิดนึงในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีผลกระทบกับผลไม้ของอุตรดิตถ์เท่าไหร่ถ้าฝนตกหนักเนี่ยก็จะมีบ้างนะคะที่บางทีลองกองเวลาเขาได้รับฝนเนี่ยได้รับฝนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าผิวเขาจะแตกอะค่ะจะปรีแตกเขาก็เลยเรียกว่าเป็นรองกองยิ้มรสชาติก็อาจจะจืดลงหน่อยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เพราะว่าเขาได้รับน้ำฝนเยอะนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ฝนก็สองสามวันที่ผ่านมาฝนตกหนักนะคะ
6: ค
8: แต่ว่าวันนี้ก็หยุดแล้วเพราะฉะนั้นรสชาติรองกองเนี่ยหวานเดี๋ยวทีมงานได้ชิมนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ชิมนี่ไม่ใช่การติดสินบนนะแต่เดี๋ยวส่งไปให้ทานนะคะให้ทาน
7: ขอบคุณมากเลยครับของ
8: อุตรดิตถ์ของเราค่ะ
6: ครับ
8: เชิญมาเที่ยวนะคะ18ถึง27กันยายนมาเลือกมาซื้อมาชิมมาช้อปกันแล้วตอนนี้ก็มีแคมเปญพิเศษนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของเราจัดขึ้นคือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีกล่องใส่ผลไม้ให้ฟรีใครซื้อ10กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนไปรับกล่องได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะร่วมกับไปรษณีย์ไทยส่งฟรีด้วยมีกล่องฟรีด้วยนะคะ
6: ครับ
7: ส่งเสริมการขายนะครับ
8: ชวนมาเที่ยวค่ะ
7: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคุณนันทนีติดใจนะครับมาร่วมให้สัมภาษณ์กับรายการหมุนตามวันนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาร่วมพูดคุยกันอีกนะครับ
6: ครับขอบคุณครับ
8: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับครับเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้าโอท็อปอุตรดิตถ์ประจำปี2569นะครับ
7: ครับ
6: พาทุกท่านไปต่อที่จังหวัดนนทบุรีนะครับจังหวัดนนทบุรีฮะเตรียมจัดพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้นะครับโดยผสานพลังแห่งความศรัทธาจากพุทธอิสลามคริสต์และพราหมณ์ร่วมประกอบศาสนพิธีตามหลักของแต่ละศาสนานะครับ18กันยายนฮะพิธีขอพรตามหลักศาสนาอิสลามณมัสยิดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี19กันยายนพิธีบวงสรวงตามหลักศาสนาพราหมณ์ณศาลหลักเมืองและศาลสำคัญในจังหวัดนนทบุรีและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีวันที่20กันยายนพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรตามหลักศาสนาคริสต์ณโบสถ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
7: ครับ
6: ด้านคุณระวีวรรณแก้วเพียงเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็กล่าวครับว่าการจัดพิธีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนสร้างความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดนนทบุรีและเป็นโอกาสในการรวมพลังความร่วมมือจากทุกศาสนาและทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมฮะ
7: ครับไปพูดถึงอีกหนึ่งจังหวัดนะครับนั่นก็คือที่จังหวัดน่านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยรุนแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลสถานการณ์ตอนนี้ก็มีการคลี่คลายลงไปเยอะแล้วนะครับยังมีบางพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยานะครับซึ่งในส่วนของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับนั่นก็คือปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทนั่นเองซึ่งจะมีการโอนรอบแรกนะครับในวันพรุ่งนี้8กันยายน2569นะครับงบประมาณรวมอยู่ที่136ล้านบาทนั่นเองนะครับซึ่งทางร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับสำหรับจังหวัดน่านก็จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกสำหรับผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนนะครับวงเงินจะอยู่ที่ประมาณ 136 ล้าน 9 แสนบาทนะครับโดยทางปภ.เองนะครับก็จะมีการส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินส่งไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ธนาคารเนี่ยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่มีการส่งมอบรายชื่อเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับ8กันยายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลาตี2เนี่ยคืออาจจะมีเงินเข้าบัญชีหลายๆคนแล้วนะครับไปจนถึง6โมงเช้าผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะได้รับเงินรอบดังกล่าวนะครับสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ที่บัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็เตรียมตัวกันไว้นะครับสำหรับพื้นที่น่านกว่า15,215 ครัวเรือนนะครับรับเกณฑ์เยียวยาอยู่ที่ 9,000 บาทสำหรับในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับก็จะได้รับตรงนี้หรือว่าถูกน้ำท่วมขัง7วันก็จะได้รับ 9,000 บาทเป็นยอดเดียวเลยนะครับสำหรับการเยียวยาในครั้งนี้ส่วนประชาชนที่เกิดปัญหาอุทกภัยนะครับประสบอุทกภัยแล้วก็ยังไม่ได้รับในการยื่นความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะตอนนี้เข้าไปที่แอปทางรัฐหรือว่าไปที่หน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ในการกำกับดูแลของท่านนะครับไปลงทะเบียนไปยื่นเอกสารต่างๆคือถ้าสมมติว่ามีเอกสารเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งได้หรือว่านำหลักฐานอื่นๆมาประกอบได้เพราะว่าในส่วนของทางภาครัฐเองก็มีการพูดแล้วว่าในเรื่องของเอกสารเนี่ยอาจจะมีการละเว้นให้นะมีการละเว้นให้ในบางส่วนเพราะว่าอย่างที่บอกการเยียวยาในครั้งนี้เนี่ย มีข้อมูลอยู่แล้วสำหรับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยใครเป็นคนอยู่หรือว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปนะครับแล้วก็ติดตามนะครับในช่วงของตีสองจนถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับจะมีเงินเข้า 9,000 บาทนั่นเองนะครับ
6: นะสำหรับเยียวยาผู้ประสบภัยก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของเอกสารทางราชการสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีรูปความเสียหายมีทะเบียนบ้าน มีบัตรประชาชนเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าพนักงานแต่ว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็บอกว่าน้ำท่วมทีนึงเนี่ยมันก็ไปหมดไอ้ทรัพย์สินที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ครั้นว่าจะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาถ่ายภาพความเสียหายและไปยืนยันกับหน่วยราชการเนี่ยมันก็ยิ่งเคราะห์ซ้ำคำซัดให้กับราษฎรอีกเพราะโทรศัพท์มือถือก็ไปกับน้ำแล้วคุณณัฐพงษ
7: ์ใช
6: ่ดังนั้นแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการรัฐเนี่ยถ้าสามารถช่วยเหลือประชาชนได
7: ้แบ
6: บช่วยเหลือด้วยข้อมูลเนี่ยที่หน่วยงานรัฐมีอยู
7: ่
6: แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้มันถูกต้องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ให้มันเกิดการรั่วไหลของเงินเนี่ยมันก็จะดีกว่าให้ภาระการพิสูจน์เนี่ยไปตกอยู่กับผู้ที่ประสบภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางและความคิดใหม่ของราชการนะฮะส่วนแนวทางใหม่ๆของราชการมีอีกฮะคือจะปรับบทบาทของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เคยได้ยินไหมฮะ
7: กขค.ผมเคยได้ยินมาเคยมาสัมภาษณ์ในรายการเราด้วย
6: ใช่แล้วนะฮะคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอำนาจหน้าที่เขาคือการกำกับดูแลให้การค้าเนี่ยมันเป็นธรรมนะฮะการควบรวมกิจการหรือการทุ่มตลาดหรืออะไรต่างๆในทางการค้าที่ทำให้คู่แข่งเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมหน่วยงานนี้เขากำกับดูแล
7: ครับ
6: เขาเป็นกรรมการนะฮะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะก็บอกว่าจะเดินหน้าปรับบทบาทของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับสู่ผู้กำกับดูแลเชิงรุกนะฮะคือปกติก็เป็นผู้กำกับดูแลอยู่แล้วแต่จะทำให้มันมีความรุกมากยิ่งขึ้นยังไงก
7: ็
6: คือปัจจุบันโลกฮะบริบทเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับทั้งเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรฮะขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังไม่มีความสมดุลนะฮะผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วน 99.5 ของนิติบุคคลนะฮะแต่สร้างรายได้เพียงร้อยละ 34.8 นะฮะกระทรวงพาณิชย์ต้องปรับบทบาทของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ที่จะรอแก้ปัญหาเป็นผู้กำกับดูแลเชิงรุกต่อไปนะครับโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล AI เพื่อมองปัญหาล่วงหน้าและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมสร้างกติกาที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกขนาดแข่งขันอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นมาตรการการกำหนดระยะเวลาชำระเงินสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กการขอให้แพลตฟอร์มดิจิทัลชะลอการขึ้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา6เดือนการจัดการปัญหานอมินีอย่างเข้มข้นพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมทั่วถึงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับและยังบอกว่าการปรับบทบาทของกขค.ครั้งนี้จะเปลี่ยนจากการคุ้มครองธุรกิจจากการแข่งขันมาเป็นการคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกขนาดเข้าถึงตลาดแล้วก็เติบโตและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมนะฮะ
7: ครับ
6: พูดถึงกขค.ผลงานเขาหรือว่าเอาที่เห็นเมื่อเร็วๆนี้นะฮะ
7: ครับ
6: เรื่องของโรงมะพร้าวจีนจำได้ไหมฮะ
7: ครับ
6: นั่นแหละกขค.เขาเข้าไปดูว่านอมินีไหมอะไรพวกนี้นะครับ
7: นะครับก็เป็นการเชิงรุกนะครับการดำเนินการเชิงรุกของทางฝั่งกระทรวงพาณิชย์นะครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสำคัญจับตามองอยู่นะครับสำหรับการปราบอาชญากรรมออนไลน์น
6: ะ
7: ครับในพื้นที่ชายแดนที่เราก็มีการนำเสนอกันไปอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับแม่สอดจังหวัดตากนะครับในส่วนนี้เองทางกรมศุลกากรนะครับก็มีการเดินหน้าสกัดไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์หรือว่าสารตั้งต้นยาเสพติดนะครับที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดนแม่สอดนั่นเองนะครับซึ่งคุณพันทองลอยกุลนันครับอธิบดีกรมศุลกากรนะครับก็วันนี้มีการเป็นประธานในพิธีการทำลายในส่วนของสารตั้งต้นยาเสพติดนะครับที่ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ในพื้นที่ของด่านศุลกากรแม่สอดนะครับแต่ว่ามีการนำมาทำลายกันนะครับแล้วก็มีการส่งมอบอุปกรณ์นะครับในการรับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เนี่ยที่จะช่วยให้ในพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุการณ์ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยขัดข้องหรือว่าสัญญาณไม่แรงนะ
6: ครับ
7: ตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ประสานงานด้านการปฏิบัติราชการได้ดียิ่งขึ้นนะครับในพื้นที่ของชายแดนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชายแดนแม่สอดนี่แหละที
6: ่
7: จะเอาไปใช้กันนะครับเพราะว่าส่วนนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันก็คือจะเป็นปัญหาในเรื่องของ ทุนเทาจีนเทาที่ไปทำงานฝั่งเมียวดีแม่สอดนะครับที่เป็นชายแดนกันระหว่างไทยเมียนมานะครับตรงนี้ก็จะมีการส่งมอบกันไปนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงในเรื่องของการปราบปรามนะครับสารตั้งต้นที่เป็นสารนำมาผลิตยาเสพติดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับในส่วนของการดำเนินงานของทางกรมศุลกากรเองก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดด่านชายแดนนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็มีการลักลอบสำหรับการขนยาเสพติดนะครับตรงนี้ก็จะมีการดำเนินการเชิงรุกนะครับมีการนำสารตั้งต้นต่างๆเนี่ยมาทำลายนะครับแล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยการนำ Starlink จากทางบริษัทอัคคีปาการนี่แหละมาช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของพื้นที่ชายแดนให้จัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดและก็รัดกุมต่อไปด้วยนะครับ
6: ครับมาดูเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
7: ครับ
6: นะฮะส่วนเดือนหน้าเนี่ยเตรียมลุ้นนะครับไม่ต้องเดือนหน้านะฮะ8กันยายนก
7: ็
6: จะมีความชัดเจนกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกอันนึงฮะไทยเที่ยวไทย plus ไทยเที่ยวไทย plus เม
7: ื
6: ่อก่อนคือเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหม
7: ใช่
6: อันนี้ไทยเที่ยวไทย plus นะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลฮะบอกว่าความคืบหน้าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศผ่านไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าจะมีความชัดเจนในวันที่8กันยายนนี้นะครับก
7: ็
6: เอ๊ะวันนี้ไหม
7: พรุ่งนี้
6: โอ้โอ้โอ้
7: น่าจะเข้าครม.ก่อน
6: ใช่นะฮะหลังจากได้หารือร่วมกันแล้วนะครับกับคุณเอกนิติเนี่ยทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยเฉพาะข้อที่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางแฟลตเรทหรือว่าอัตราคงที่เพื่อป้องกันไม่ให้โรงแรมฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นนะฮะกระทรวงก็ยังคงดำเนินรูปแบบโครงการแบบร่วมจ่ายนะครับสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับเนื่องจากเชื่อว่ารูปแบบนี้จะกระตุ้นให้ประชาชนนำเงินส่วนตัวมาสมทบเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจพูดง่ายๆก็เหมือนเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นจองโรงแรมแล้วก็ท่องเที่ยวนั่นเองนะฮะส่วนโคเพย์เมนต์เนี่ยร่วมจ่ายเท่าไหร
7: ่
6: 60 40มั้ยหรือมากกว่านั้น
7: รอความชัดเจน
6: พรุ่งนี
7: ้
6: นะฮะเอาเงินจากไหนฮะพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านครับนะ
7: เป็นการเยียวยาได้อยู่นะเป็นการเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่น้ำมันขึ้นสูงขึ้น
6: โรงแรมอ่ะนะแต่ว่าต้องมีมาตรการจูงใจพอสมควรนะเพราะว่าคนไปเที่ยวเนี่ยใช้เงินเยอะนะฮะไม่ได้ไปจองโรงแรมอย่างเดียวนะครับค่าเดินทางอีก
7: ค่
6: าน้ำมันอีกค่าเสียเวลาอีกมันต้องให้ครบทุกด้านนะฮะเห็นว่าจะมีการอะไรเพิ่มสิทธิอะไรต่างๆไหม
7: ครับ
6: เรื่องเกี่ยวกับค่าน้ำมันอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอดู
7: พรุ่งนี้น่าจะชัดเจน
6: ชัดเจน
7: นะครับสำหรับไทยเที่ยวไทย plus นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของหมุนตามวันในวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับพวกเราในวันพรุ่งนี้นะครับของคุณสมพลแล้วก็ผมเนี่ยเจอกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับติดตามกันได้นะครับบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
5: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
13: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
16: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
20: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน50สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปราศโสภาภาครายงาน
15: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
21: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.ร.ฟ. ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพรฟผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าสำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
15: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
0: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
15: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz นะครับแล้วก็ AM ด้วยนะครับวันนี้ฟังกันแบบคึกคักเลยทีเดียววันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ครับแล้วก็หลายๆคนบอกเริ่มต้นการทำงานด้วยคุณเมย์มาแล้วนะครับทักทายมาสวัสดีค่ะผ่านทาง TikTok เลยวันนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้นะครับรอติดตามฟังรายการอยู่อยากจะมีส่วนร่วมพูดคุยทักทายนะครับหรือว่าส่งข้อความมาต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ Facebook ของเราครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับน้องมุกวันนี้มารายงานตัวแล้วนะครับทักทายมาใครที่วันนี้ฟังอยู่ยังไม่ได้รายงานตัวครับเพิ่มเติมมาได้เลยคุณสุวิทย์โสมนัสครับอยู่หลังไมค์วันนี้นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับหลายคนที่หยุดพักผ่อนไปเป็นช่วงต้นเดือนด้วยนะครับเชื่อว่าบางคนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อาจจะไปพักผ่อนมาแล้วก็วันนี้เริ่มต้นการทำงานด้วยดังนั้นครับขอให้เป็นวันเริ่มต้นการทำงานที่หนึ่งเลยแฮปปี้มีความสุขนะครับแล้วก็การงานต่างๆที่บางทีแล้วอาจจะแบบอุ๊ยวันนี้งานยุ่งมากเพราะว่าเป็นวันจันทร์ด้วยแต่ช่วงนี้พอได้ยินเสียงคุณบอลปั๊บเนี่ยเก็บข้าวเก็บของ กำลังเตรียมกลับบ้านด้วยนะฮะขอให้สนุกสนานนะครับกับเรื่องราวของการติดตามรายการนะครับวันนี้หลังไมค์ของเราครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นครับอยู่ที่เบอร์022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง022769721ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ครับไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้สวัสดีอัมซ่าหามาเล่าด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับต้องบอกว่าคึกคักเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคือเรียกว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สามารถที่จะส่งมาบอกกล่าวกันได้ตอนนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับก็สามารถที่จะรายงาน

เลี่ยงเลยนะครับที่แถวๆวิภาวดีรังสิตครับดินแดงนะครับสนามเป้ารวมถึงบางเขนวันนี้รายงานตัวมาบอกว่าแดดแรงครับคุณบอลฝนไม่ตกนะครับรวมถึงการเดินทางเข้าเมืองด้วยแต่บอกรถติดด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าใครที่ฟังรายการอยู่นะครับบอกได้เลยว่ามีความสุขนะครับกับทุกเรื่องราวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่แน่นอนวันนี้หลายๆท่านเลยนะครับคงได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวของการพิจารณาเรื่องงบด้วยนะครับปี70เดี๋ยววันนี้จำนำมาให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกย้ำเตือนเลยนะฮะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่บอกได้เลยว่านายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลบอกไม่กังวล เรื่องราวของการอภิปรายงบประมาณปี70ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดครับก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อคืนนี้นะครับท่านจะเตรียมเดินทางไปที่นอร์เวย์ในคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้มีหลายเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านกำลังติดตามอยู่เรื่องของการพิจารณาการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบอกว่าตั้งใจครับจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำครับเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์ครับพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่อาจจะใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามนะครับแล้วก็ประสานงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงนะครับแล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวถึงเรื่องของการปรับเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลตามข้อสักถามนะฮะของพี่น้องสื่อมวลชนด้วยท่านนายกตอบครับบอกว่าหลังจากรัฐบาลทำงานมาครบนะฮะประมาณสักครึ่งปีต้องบอกว่าก็มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องในขณะเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการหารือเรื่องของการปรับแนวทางการสื่อสารใหม่นะครับโดยจะเน้นเปิดพื้นที่นะครับให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยสื่อสารนะครับภารกิจแล้วก็ผลการดำเนินงานต่อพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนะฮะการทำงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะก็จะมาเรียกว่าพูดคุยนะครับแล้วก็มีการเสนอข้อมูลต่างๆเรื่องของการดำเนินงานต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามได้รับทราบกันในแต่ละสัปดาห์อันนี้น่าสนใจมากอย่างที่มันบอกนะฮะว่าเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมก่อนที่เราจะหยุดเสาร์อาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่5กันยายนเนี่ยก็มีรายการคุยกับครม.อนุทินโอ้โหคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเรตติ้งกระฉูดเลยนะฮะต้องบอกว่าท่านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ตอบในหลายๆประเด็นครับที่พี่น้องประชาชนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะฮะท่านก็เคลียร์ทุกๆประเด็นแล้วหลายๆคนก็ได้มีโอกาสชมรายการพร้อมกันด้วยทาง NBT ก็บอกว่าโอ้รายการก็เรียกว่าให้ประโยชน์นะครับแล้วก็เรียกว่าตอบทุกคำถามนะฮะของพี่น้องประชาชนได้เคลียร์เลยทีเดียวดังนั้นครับก็จะมีอีกหลายๆท่านเลยรัฐมนตรีก็จะมานั่งนั่นแหละนะฮะแล้วก็พูดคุยสื่อสารนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุยกับครม.อนุทินสำหรับคิวการออกอากาศรายการของท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่มีกำหนดอย่างเป็นทางการเพราะภารกิจท่านถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูเยอะจริงๆแล้วก็แน่นจริงๆนะครับคิวของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหงานหนักนะฮะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าท่านทำงานหนักมากๆจริงๆท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลมาดูอีกเรื่องนึงครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่หลายๆคนติดตามเรื่องราวของบทบาทโฆษกรัฐบาลก็อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับก็จะเน้นสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลเนี่ยแก่พี่น้องประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองนะฮะท่านนายกบอกว่า
ไปตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่เน้นการสื่อสารมากกว่าแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์นี่

ท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นเรื่องนี้มากกว่าพูดคุยแล้วก็ชี้แจงข้อมูลต่างๆซึ่งก็บอกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อกังวลใจนะฮะจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยเหตุและผลด้วยข้อมูลนะฮะที่เรียกว่าเป็นเปเปอร์เป็นงานต่างๆเลยที่เรียกว่ายืนยันแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขด้วยดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันครับว่าก็ทำงานอย่างหนักเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อความเป็นอยู่นะครับของคนไทยทั้งประเทศในส่วนของอีกเรื่องนึงที่ได้ตามข่าวให้คุณผู้ฟังด้วยก็คือกระแสข่าวที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีท่านนายกรัฐมนตรีบอกไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนข้อนี้นะครับแล้วก็ท่านเดินทางเข้าสู่การประชุมสภานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่แล้วก็หลายๆท่านก็ให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้นะครับคุณจรินานะฮะส่งเข้ามาแล้วก็คุณจรินีใช่ไหมฮะคุณจรินีด้วยนะครับจากที่ไหนยังไม่ได้บอกพี่กัดมาแต่ส่งสติกเกอร์มาแล้วล่ะเห็นเป็นช่อดอกไม้นะครับช่อใหญ่เลยในเพจ Facebook ของเรานะครับก็ส่งมาแล้วนะครับแหมน่ารักมากๆเลยทีเดียวคุณสุวรรณทาจากปากช่องครับคุณบอลบอกฝนคลึ้มมาเลยทีเดียวนะครับแต่รับฟังวิทยุได้ชัดเจนนะครับขอบคุณที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังทุกๆวันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกวันครับที่เรามาจัดรายการก็จะคัดสรรนะฮะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อคุณผู้ฟังคุณรจนาบุรณกิตติมาแล้วคุณอเนกพริกไทยนะครับก็ส่งข้อความมานะครับอีกเรื่องนึงที่วันนี้ก็ติดตามกันอยู่สวัสดีน้องเดชด้วยนะครับทักทายผ่านทาง TikTok ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สื่อสารกันมีการเคาะหัวใจกดไลค์มานะครับมีน้องแชมป์ด้วยขอบคุณมากล่าสุดครับเรื่องของการประชุมสภาวันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้นะฮะ7กันยายน2569ครับก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2แล้วก็วาระที่3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการวิสามัญก็พิจารณาร่างงบประมาณปี2570ก็มีการชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณนะฮะซึ่งคณะกรรมการที่การนะครับวิสามัญก็ได้มีเรื่องของการมีมติปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากหน่วยต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทเพื่อนำงบประมาณบางส่วนครับไปยังงบกลางแล้วก็กองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณนะฮะสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปลยตินะฮะก่อนที่จะลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังวุฒิสภาพิจารณาในวันที่10และวันที่11กันยายนตามกรอบเวลาที่กำหนดนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็ได้มีการวางกรอบนะฮะเรื่องของกระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จครับแล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งตรงนี้ครับก็จะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะฮะก็ส่งเพิ่มเติมมาใครอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างการทำงานของคุณผู้ฟังในแต่ละวันครับต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะมีการประชุมในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องบ้างคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านหลังจากที่ตอนนี้ครับทางด้านของปภ.ครับก็เตรียมนะฮะที่จะโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือน 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านรอบแรกนะครับจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า 136.93 ล้านบาทซึ่งจะเข้าบัญชีครับในวันพรุ่งนี้วันที่8กันยายน2569นะครับช่วงเวลาประมาณตี2จนถึง6โมงเช้านะครับก็วันนี้ครับดูรายการอยู่หลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะฮะก็บอกว่าติดตามจากทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมา

เห็นชอบหลักการนะฮะแล้วก็หลักเกณฑ์ขนาดเรื่องราวของเงื่อนไขเรื่องราวของวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกนะครับให้กับผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกลมๆนะฮะก็ประมาณ136ล้านบาทนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับก็จะมีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินนะครับก็จะมีการพิจารณากันแล้วเงินคุณผู้ฟังอย่างที่นำเรียนกันก็จะมีการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 2 นาฬิกาไปจนถึง 6 นาฬิกาครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านก็สามารถตรวจสอบเงินได้ครับจากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ท่านได้มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยไปตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดตามกรอบเวลาสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะครับเงิน 9,000 บาทก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันนะครับโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือก็จะได้รับเงินช่วยเหลือคุณผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนสำหรับกรณีประชาชนนะครับผู้ประสบอุทกภัยและท่านยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลืออันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวท่านสามารถครับลงทะเบียนได้2ช่องทางด้วยกันก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับระบบก็จะเชื่อมโยงข้อมูลของท่านไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับก็สามารถติดตามสถานะได้ครับแล้วก็สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะฮะสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกเนี่ยแนะนำครับให้ท่านตรวจสอบบัญชีนะฮะแล้วก็ตรวจเรื่องของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงินนะครับ 9,000 บาทในวันที่8กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบมานำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามรายการนะครับปภ.ก็เตรียมโอนเงินนะครับเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครอบครัวละครัวเรือนละประมาณ 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยก็คือน้ำท่วมนั่นแหละที่จังหวัดน่านนะครับโดยก็จะมีการโอนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้นะครับ8กันยายนตั้งแต่เวลา2นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องรีบมาบอกกันเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยทีเดียวฟังรายการอยู่แล้วก็อยากทราบรายละเอียดเรื่องของการโอนเงินเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเมื่อไหร่ก็ถามมาก็ไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยนะครับอ่ะคุณโอ๋ทักทายเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ติดตามฟังอยู่ทั้งบ้านเลยนะครับหลายคนกำลังเดินทางด้วยขอให้เดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแต่มีบางคนบ่นนะเมื่อกี้นี้บอกรถติดเหมือนกันนะครับวันนี้การจราจรค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆพื้นที่ลาดพร้าวนี่บอกรถติดนะฮะก็อาจจะใช้รถใช้ถนนครับด้วยความระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพื้นที่ไหนที่ทั้งเลิกงานและรถติดแล้วก็มีฝนตกอีกก็ติดเป็นคูณ2ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแล้วก็ถึงที่หมายครับด้วยความปลอดภัยพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนครับรัฐบาลตั้งเป้าในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งคาดนะฮะว่าจะทันใช้แน่นอนครับในตุลาคม2569โดยเรื่องนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่าตามที่คณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบนะครับในหลักการเรื่องของการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยให้ภาครัฐเนี่ยกำหนดนะฮะดำเนินการในการกำหนดเรื่องของการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนอันนี้น่าสนใจโดยจะมีความคุ้มครองครับที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือนเนี่ยถึง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทของภัยพิบัตินะฮะนั่นก็คืออุทกภัยวาตภัย

0: แล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนครับจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองแล้วก็ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับภาครัฐก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลยังกล่าวต่ออีกครับบอกว่าหลักเกณฑ์นะครับเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนี่ยท่านบอกเบื้องต้นนะครับได้กำหนดไว้นะครับว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยก็จะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวครับก็จะจ่ายส่วนที่1นะครับจำนวน 5,000 บาทนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้ครับการจ่ายสินไหมนะครับการจ่ายค่าสินไหมตรงนี้จะดำเนินการภายใน15วันนะครับแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับกรณีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยนะครับที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับนางสาวพลอยทะเลนะฮะกล่าวต่ออีกด้วยว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เนี่ยภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาภาครัฐที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่รวมนะฮะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับเรื่องของค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับวงเงินที่รัฐเสียไปก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้ความเสียหายเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐก็จ่ายเงินน้อยลงนะครับแต่ความคุ้มครองจะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลก็ตั้งเป้าจัดทำนะฮะ ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยคาดการครับว่าจะต้องแล้วเสร็จเนี่ยภายในกันยายนนี้คาดว่าจะทันใช้ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสังเกตดูเวลาเกิดอุทกภัยเวลาเกิดวาตภัยนะครับภัยธรรมชาติหรือเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหนักหนาสาหัสเลยบ้านเรือนเสียหายแล้วก็ประชาชนเสียชีวิตแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บมากมายก็จะนำเข้าสู่เรื่องของการตั้งเป้าจัดทำคุณผู้ฟังครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอย่างที่บอกครับว่าคาดนะว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายนนี้แหละนะครับแล้วก็คาดว่าจะทันใช้ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าทุกเรื่องครับต้องบอกเลยว่าประโยชน์ที่คุณผู้ฟังได้รับไปเนี่ยเราก็คัดมาแล้วก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆภูมิภาคภาคเหนือก็เจอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมครับภาคอีสานก็เจอฝนตกหนักภาคใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฝนตกหนักจริงๆแล้วก็หนักอย่างต่อเนื่องอย่างกรณีศึกษาก็คือที่หาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องในการเดินหน้านะครับขับเคลื่อนเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการครับการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาคุยข่าวกันต่อนะครับ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
9: กลับมาติดตามกันครับเมื่อสักครู่นี้กำลังฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการอยู่แล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังไปด้วยหลังไมค์นะครับหลายคนก็บอกว่าวันนี้คึกคักเลยทีเดียวนะครับทั้งข้อความที่ส่งมาทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงการทักทายกันนะครับผ่านทางTikTok ด้วยแล้วก็หลังไมค์นะครับที่เบอร์022769717และอีกเบอร์นึงครับ022769721ดังนั้นครับใครที่วันนี้ฟังอยู่ยังไม่ได้รายงานตัวยังไม่ได้มีการเช็คชื่ออ่ะก็ส่งมาบอกกันสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมรายการด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณพิสมัยแชร์เรียบร้อยแล้วกี่แชร์เอ่ยบอกด้วยนะนะฮะจะได้รู้ว่าเอ๊ะวันนี้ทีมงานของเราฟังรายการอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจมาในทุกๆพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าก็เป็นที่พูดถึงกันเรื่องของ Data Center เรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดท่านก็เป็นประธานประชุมเดินหน้าครับจัดระเบียบกิจการ Data Center ทั้งระบบโดยตรงนี้ต้องนำย้ำนะครับว่ามุ่งยกระดับมาตรฐานแล้วก็เรื่องของการกำหนดเรื่องของเกณฑ์ขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็หนุนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลแห่งภูมิภาคครับโดยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึง Data Center ซึ่งท่านก็บอกแบบนี้คุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจนะครับบอก Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญยิ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เป็นรากฐานในการรองรับการประมวลผลข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลกแต่อย่างไรก็ดีครับเป้าหมายของประเทศไทยไม่ได้ต้องการเพียงแค่ดึงดูดการลงทุนเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่การลงทุนดังกล่าว

0: เนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศไทยนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลทั้ง AI นะฮะแล้วก็คลาวด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถครับในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวควบคู่ไปกับการบริหารจัดการผลกระทบเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าทรัพยากรน้ำเรื่องของที่ดินและก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้รัดกุมตามมาตรฐานสากล นะครับซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนี้ครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center 2569ซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะครับในการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงการกำหนดกรอบนะฮะการกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีเอกภาพสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็ปิดช่องว่างทางกฎหมายทางกฎระเบียบเดิมที่อาจจะเป็นอุปสรรคนะฮะต่อการพัฒนาซึ่งที่ผ่านมาครับรัฐบาลก็รับฟังนะครับทั้งข้อตระหนักถึงความกังวลของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องเขตชุมชนเมืองยกตัวอย่างเช่นพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการจัดตั้ง Data Center ซึ่งที่ผ่านมาครับกฎหมายก็ยังพัฒนาตามไม่ทันนะครับจึงเกิดช่องว่างในลักษณะการลักลอบใช้อาคารนะครับหรือใบอนุญาตที่ผิดประเภทตลอดจนพฤติกรรมการกักตุนหรือว่าการขอเผื่อใบอนุญาตเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่นยกตัวอย่างนะครับการยื่นขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกือบ 20,000 เมกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับของทั้งประเทศการประชุมวันนี้ครับจึงไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ส่งเสริม Data Center นะครับแต่จำเป็นต้องเข้ามาจัดระเบียบวางกติกาให้ชัดเจนให้โปร่งใสแล้วก็ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ลดความกังวลของสังคมนะฮะสิ่งที่อยากเน้นย้ำให้แก่ทางคณะกรรมการได้ช่วยกันนะฮะร่วมกันผลักดันมาตรฐาน Clean Data Center นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียน Clean Energy นะครับทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแทนการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางสากล นะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบความร่วมมือ OECD นะครับเรื่องของพันธกรณีของไทยที่จะมุ่งเป้าไปสู่ Net Zero นะครับโดยขอให้คณะกรรมการก็ร่วมกันคุณผู้ฟังในการศึกษากันกรองประเด็นต่างๆอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งรัฐบาลครับพร้อมนำเสนอนะฮะข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็ผลการพิจารณาไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมครับทั้งในส่วนของการออกประกาศการแก้ไขปรับปรุงระเบียบแล้วก็การยกระดับสู่การร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือว่าพ.ร.บ.นะฮะเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศต่อไปอย่างสมดุลมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสืบไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีครับเดือนหน้านะฮะเป็นประธานการประชุมจัดระเบียบครับเรื่องของกิจการ Data Center นะฮะซึ่งต้องบอกว่าจัดการทั้งหมดเลยนะฮะมุ่งยกระดับมาตรฐานและก็การกำหนดเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะหนุนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลแห่งภูมิภาคนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับที่หลายๆคนก็มีอาจจะเป็นข้อสงสัยนะครับแล้วก็เป็นข้อกังวลใจเกี่ยวกับ Data Center ครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงค่อนข้างชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ติดตามข่าวกันอยู่ครับรัฐบาลเร่งเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐอเมริกาครับเพื่อปกป้องความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งนะฮะของไทยมีมูลค่ากว่า 2.37 ล้านล้านบาทแล้วก็เกี่ยวข้องกับการจ้างงานภายในประเทศกว่า 400,000 ตำแหน่งล่าสุดครับข่าวดีคือท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ ารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะฮะ USTR และก็สามารถได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วครับในสาระสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้มีการหารือกับผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริการองผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริกาไปเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีครับโดยการหารือดังกล่าวเนี่ยถือว่ามีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมครับก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301นะครับกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาให้ความมั่นใจครับว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นะครับโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญครับกับการเร่งเจรจานะฮะแล้วก็เรื่องของโจทย์สำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการรักษาตัวเลขการส่งออกแต่ต้องป้องกันไม่ให้สินค้าไทยเสียเปรียบคู่แข่งจากมาตรการภาษีซึ่งอาจจะมีผลกระทบนะฮะต่อคำสั่งซื้อฐานการผลิตการจ้างงานแล้วก็รายได้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังกลุ่มภาคอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเกษตรแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกานะครับที่ผ่านมาอย่างที่นำเรียนครับไทยเนี่ยเคยถูกเรียกเก็บภาษีต่างตอบแทนภายใต้กฎหมายนะครับในอัตราร้อยละ36ก่อนที่จะลดลงมาเหลือร้อยละ19ภายหลังไทยจัดทำแถลงการร่วมกับสหรัฐอเมริกานำไปสู่การประกาศกรอบความตกลงนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ต่อมาครับแม้ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่สหรัฐอเมริกาก็ได้ใช้มาตรฐานตามมาตรา122จัดเก็บภาษีร้อยละ10จากทุกประเทศแทนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีการทั้งส่งออกเรื่องของการประกอบการต่างๆด้วยนะครับรัฐบาลก็กำลังเร่งครับตอนนี้ในการรักษาตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเสียความสามารถในเรื่องของการแข่งขันจากมาตรการภาษีความคืบหน้าครั้งนี้ครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่ามีความสำคัญนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการค้าระหว่างสองประเทศแต่นี่คือหมายถึงการรักษาคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็ฐานการผลิตเรื่องงานเรื่องรายได้ของคนไทยกว่า 400,000 ตำแหน่งด้วยกันเป้าหมายคือทำให้ไทยครับได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมแล้วก็สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ในภูมิภาคนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้าทำงานอย่างหนักเลยของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็เร่งปิดดีลการค้าไทยสหรัฐนะครับก็ได้ข้อสรุปในการรักษาตลาดส่งออกอันดับ1 นะครับมูลค่ากว่า 2.37 ล้านล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับทุ่มเทตั้งใจนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ผู้ประกอบการในการส่งออกนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยนะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะมีข้อความส่งมาจากคุณวัญชนะบุญญาการด้วยนะครับขอบคุณมากจากไทยคู่ฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นเพจสำคัญเลยในการที่จะนำข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าเนี่ยมาขยายความต่อนะฮะแล้วก็มาขยายผลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงการทำงานที่หนักจริงๆครับของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปากท้องนะครับที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยของเรากำลังเติบโตอย่างมากๆเลยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของฐานรากนี่เข้มแข็งมากๆยังไม่รวมถึงเรื่องของการส่งออกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยบนเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับล่าสุดเมื่อประมาณสัก 1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าอัปเดตกันนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับประจำปีงบประมาณ2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพร้อมกับการแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งนะครับที่ได้รับรางวัลตรงนี้ครับต้องนำเรียนว่าเป็นการยืนยันถึงคุณค่าการทำงานที่หนักจริงๆครับเพื่อพี่น้องประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีประสิทธิภาพทำงานอย่างโปร่งใสแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับบอกว่าสิ่งที่ต้องการเห็นในระบบราชการไทยนั่นก็คือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีแล้วก็สามารถเติบโตในระบบราชการได้หากระบบราชการขาดความโปร่งใสมีการทุจริตย่อมจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอปท.ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดนะฮะกับพี่น้องประชาชนจึงจำเป็นครับต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถพึ่งพาได้และประชาชนก็ต้องมีความเชื่อมั่นหากบุคลากรเข้าสู่ระบบการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งได้แล้วก็ไม่สามารถตอบสนองกับประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าทั้ง240รางวัลนะฮะจึงมีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดีแต่ทั้งหมดครับเป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานที่สังคมต้องการเห็นจากระบบราชการไทยพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต้องทำงานกันอย่างซื่อสัตย์ท่านนายกย้ำเลยโปร่งใสให้ประชาชนเป็นที่พึ่งนะครับได้อย่างทุกกรณีและผลงานก็จะสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะวันนี้ก็มีการมอบรางวัลครับให้กำลังใจด้วยนะฮะกับอปท.ที่บริหารจัดการที่ดีชูผลงานโปร่งใสแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับเพิ่งลงไว้นะฮะเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างตั้งใจแล้วก็อย่างทุ่มเทนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยส่งเข้ามานะครับแล้วก็เรียกว่าติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยดังนั้นครับจะเป็นพื้นที่ไหนส่งมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะครับเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับก็มีเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองท่านชี้แจงนะครับเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงอยู่เรื่องการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการจากที่หลายๆคนก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ท่านประเสริฐยืนยันครับว่ายังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการพร้อมขอเวลาศึกษารูปแบบบริหารบุคลากรให้เหมาะสมอันนี้น่าสนใจนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่มีประเด็นนะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับให้ได้ติดตามกันนะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่ากรณีที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยบอกมีหนังสือเวียนถึงกระทรวงถึงกรมและก็ถึงจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยบอกว่าตอนนี้ครับการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนะฮะเรื่องราวของมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการครับต้องนำมตินะฮะมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆนะครับขณะที่ตอนนี้ครับก็ได้มีการมอบนโยบายดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงเนี่ยมีจำนวนแล้วก็โครงสร้างที่เหมาะสมมีขนาดพอดีครับกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากข้าราชการนะฮะออกจากราชการแต่อย่างใดนะครับซึ่งตรงนี้ครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวย้ำด้วยนะครับว่าการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่าง รอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังนะครับแล้วก็ภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนเนี่ยมีความสอดคล้องกับภารกิจนะฮะของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงนะครับและที่สำคัญก็ยืนยันครับว่าอย่างที่บอกยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการนะฮะออกจากราชการพร้อมขอเวลาศึกษารูปแบบการบริหารบุคลากรให้เหมาะสมก่อนนี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งจากที่หลายๆพื้นที่เลยนะครับกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมนะครับก็ส่งมาต่อเนื่องได้หมายเลขโทรศัพท์ครับอย่างที่บอกไป02-276-9721แล้วก็02-276-9717นะครับก็ยังคงเพิ่มเติมหมูรุ่งนี่วันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเพิ่มเติมมานะครับอยากจะติดตามเรื่องไหนนะครับแล้วก็เรื่องไหนที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับในการที่จะส่งข้อความมาและติดตามกันมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องเข้ามาติดตามด้วยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกดติดตามไว้นะครับรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายยังต้องที่ยังไม่ได้ยืนยันนะครับเรื่องของตัวตนต้องการเริ่มใช้1ตุลาคมนะฮะต้องให้ดำเนินการภายใน30กันยายน2569นะครับโดยเรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำนะครับย้ำเลยเน้นย้ำนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ท่านเนี่ยตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องนะครับตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์นะฮะในวันที่1ตุลาคมควรจะยืนยันตัวตนเนี่ยให้เสร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้านะครับนี่ก็ย้ำกันกับคุณผู้ฟังด้วยเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเรื่องของกำหนดเวลาก็ขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะออกเป็น3กลุ่มนะครับทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะฮะซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะถ้าท่านยืนยันตัวตนไปแล้วท่านไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่กลุ่มที่2ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบระบุนะครับว่าต้องยืนยันตัวตนนะครับก็ต้องดำเนินการให้เสร็จนะครับหากท่านต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยท่านก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อันนี้สำคัญนะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาหากยังไม่มีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ท่านต้องส่งเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือติดต่อไปยังศูนย์ประสานงาน One Stop Service OSS นะครับระดับอำเภอหรือว่าระดับเขตได้ถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนที่กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับ30กันยายนก็จะประกาศผลคนที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับซึ่งเขามีการยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการประกาศผลนะฮะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามสำหรับการยืนยันตัวตนนะครับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถดำเนินการได้เลยครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทำง่ายมากนะครับแล้วก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็ได้นะครับถ้าทำไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารก็ได้ครับถ้าเกิดจะไปยืนยันตัวตนนะครับก็มีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ครับหรือว่าจะไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้โดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองก็สามารถที่จะมอบอำนาจนะครับให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดนะครับโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังควรจะตรวจสอบสถานะให้ปรากฏเครื่องหมาย ถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะครับส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรจะตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบได้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จก็ควรจะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับมาดูเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวตอนนี้ก็บอกว่าฟังกันอยู่อย่างครอบคลุมแล้วก็อย่างชัดเจนนะครับพระรุ่งโอ้โหวันนี้มาข้อความเยอะแยะเลยนะฮะในเพจของเรานะครับขอบคุณมากๆทั้งบทกลอนด้วยคุณยุพินครับสวัสดียามเย็นแม่ห้องสอนรายงานตัวมาแล้วแม่ห้องสอนนะครับวันนี้รายงานตัวมาแล้วคุณดาวอรุณกมลด้วยแล้วก็มีนางสาวธนัทปรินครับขอบคุณค่ะนะครับที่วันนี้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับส่งต่อมาให้คุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เพิ่มเติมกันมาทาง FM 92.5 MHz นะครับทุกวันแบบนี้แหละฮะช่วงเย็นๆก็จะทั้งนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของการนำข้อมูลต่างๆเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วยอย่างที่บอกกันก็คือเงินจะเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตั้งแต่ประมาณ14:00จนถึง18:00เช้าของวันที่8กันยายน2569นั่นเองนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจของเราก็มีข้อมูลทั้งหมดนะฮะแล้วก็ลงเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับเพิ่มเติมกันมาแต่เดี๋ยวคงต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไปติดตามรายละเอียดจากทางสถานีกันก่อนแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 น.นะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ราษฎรมีอาชีพเพียงเกษตรกรรมเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดรายได้รอเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยจะหาทางให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจนก่อเกิดแนวพระราชดำริศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพที่เริ่มต้นจากหัวใจแห่งความรักและความห่วงใยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในงานศิลปะอยู่แล้วจึงทรงรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมาฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างศักดิ์ศรีให้กับชีวิตของประชาชนเพราะงานทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่รู้ว่างานของตนคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการศิลปาชีพได้ขยายผลไปทั่วประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจกำเนิดศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่คือการสร้างชีวิตและคือหลักฐานแห่งความรักของแม่แห่งแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:03 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17:00 น.ถึง19:00 น.ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็105 MHz รวมถึง AM 819 KHz 891 KHz ครับและ AM 1467 KHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยล่าสุดครับเข้ามาในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะได้มีการแชร์โพสต์เอาไว้นะครับสำนักงานเขตดุสิตมีการรายงานเรื่องของผิวจราจรทรุดตัวครับบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดนะครับก็แนะนำใครที่อาจจะต้องใช้เส้นทางแนะนำตอนนี้ก่อนเลยหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังขณะนี้ผู้รับจ้างกปน.นะครับกำลังขุดเจาะเพื่อเร่งซ่อมแซมนะจุดที่ทรุดตัวครับส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนสามเสนขาออกมุ่งหน้าแยกเกียกกายเนี่ยตอนนี้ติดขัดชะลอตัวดังนั้นครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำทางเลี่ยงกันสักนิดนึงนะครับจากเพจของสำนักงานเขตดุสิตทางเลี่ยงนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถใช้ได้นั่นก็คือให้เลี้ยวขวาที่แยกบางกระบือนะครับเข้าถนนอำนวยสงครามเพื่อไปออกถนนพระรามที่5มุ่งหน้าไปที่แยกสะพานแดงหรือแยกเกศโกมลนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับและที่สำคัญผู้ที่จะเดินทางไปที่บางซื่อนนทบุรีแนะนำครับให้เลี่ยงไปใช้ถนนพระราม5หรือถนนเตชวนิตนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็ต้องนำเรียนแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครับ7 กันยายน 2569ช่วงเวลาประมาณ 16:47 น.เกิดกรณีของผิวจราจรทรุดตัวครับณบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับเพราะว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดชะลอตัวนะครับทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการแชร์เพจของสำนักงานเขตดุสิตล่าสุดเลยนะครับก็ต้องนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การเดินทางต่างๆที่หลายๆจุดนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงช่วง17:00 น.เมื่อกี้นี้มีน่าหลายคนบอกว่ารถติดมากเลยคุณบอลนะครับบริเวณถนนพระราม5ด้วยนะครับสามเสนนะครับแล้วก็หลายๆจุดตรงนั้นเนี่ยก็ติดสะสมกันมาดังนั้นครับก็ถือโอกาสมาเรียนแจ้งเพราะตรงนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยนะครับเดี๋ยวก็นำเรียนกันต่ออยู่ด้วยกันครับต่อเนื่องกันนะฮะนำเรียนทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเปิดเอาไว้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ้ามีข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งต่อได้นะครับแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่กำลังใจจากคุณผู้ฟังก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการส่งต่อข้อมูลมานะครับล่าสุดทางด้านเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็แชร์เรื่องของสำนักงานเขตดุสิตด้วยตอนนี้ครับกำลังเร่งมือนะครับบริเวณหน้างานที่ถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดตอนนี้ช่างกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการขุดเจาะซ่อมแซมจุดที่ทรุดตัวก็แนะนำครับเลี่ยงไปใช้เส้นทางของถนนอำนวยสงครามหรือว่าถนนพระราม5แทนนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับทางด้านของหลายๆพื้นที่เลยนะครับด้านของการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่6/2569เพื่อร่วมพิจารณาและก็ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสำคัญด้าน การบริหารจัดการการพัฒนากีฬาของประเทศโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครับพร้อมด้วยนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ที่เรารู้จักกันนะครับควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับนักกีฬาไทยโดยที่ประชุมก็ได้มีการติดตามพิจารณาประเด็นสำคัญทั้งงบประมาณนะครับการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมภายในรวมถึงงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรมธรรมาภิบาลแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การดำเนิน งานของกกท.มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตอบสนองความต้องการนะฮะแล้วก็นโยบายต่างๆในเรื่องของการพัฒนากีฬาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอีกอย่างนึงครับที่ประชุมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญก็คือสนับสนุนนักกีฬาผู้ฝึกสอนบุคลากรกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติรวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครับสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อการสร้างความพร้อมแล้วก็ลดข้อจำกัดในการเตรียมตัวของนักกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องด้วยนะฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้าสู่การยกระดับทั้งนักกีฬานะครับทั้งผู้ฝึกสอนและที่สำคัญครับเรื่องสำคัญที่เราคนไทยต้องรวมใจกันส่งใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเอเชียนเกมนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าขอส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกๆคนที่ต้องบอกว่ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับในการฝึกซ้อมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็เรียกว่าได้ข้อมูลได้ข่าวสารแล้วก็ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆหลายท่านครับที่กำลังติดตามอยู่นำไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของกระทรวงพม.ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับนายนิกรสมกลางก็เปิดโครงการนะครับ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการก็มีการโชว์ความสำเร็จ7คนพิการต้นแบบอันนี้เนี่ยอยากจะ

ยกย่องนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้เอาชนะข้อจำกัดในชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับแล้วก็พลังใจให้กับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมนะครับทางด้านของนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

0: ่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็บอกว่า1เรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็พลังใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งท่านเชื่อว่าชีวิตของคนทุกคนเนี่ยย่อมมีเรื่องราวนะฮะของบุคคลอาทิคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนในสังคมทั้งดาราศิลปินนักประดิษฐ์หรือว่านักนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลต่อความคิดแล้วก็ความฝันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือต้นแบบนะฮะที่เรียกว่าจะเป็นพลังใจสำคัญนะครับให้กับทุกๆกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางซึ่งบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมแน่นอนว่ากลุ่มเปราะบางเราทุกคนต้องร่วมกันเป็นกำลังใจต้องดูแลกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนว่าจะต้องเอาชนะข้อจำกัดในชีวิตได้นี่คือพลังใจสำคัญนะฮะทั้งพลังใจในครอบครัวแล้วก็การร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในสังคมนายนิกรสมกลางยังกล่าวด้วยครับโครงการนี้ครับ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการดำเนินการในเฟส4แล้วก็ได้รับการสนับสนุนครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การผลิตสื่อคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นครับเรื่องราวของต้นแบบก็มาจากเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีการเผยแพร่เรื่องราวทั้งหมดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เป็นเรื่องราวคุณผู้ฟังการสื่อสารเรื่องราวของคนพิการให้พลังใจแก่สังคมไทยบอกต่อภารกิจสำคัญนะฮะของกองทุนที่มีบทบาทอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของการเสริมพลังการสร้างโอกาสให้กับคนพิการไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันครับบอกต่อแล้วก็เผยแพร่สื่อของโครงการซึ่งจะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมนะฮะแล้วก็สร้างสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รายการของเราก็ร่วมกันเป็นกำลังใจด้วยนะครับจากทางด้านของโครงการดีๆแบบนี้ Seven Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการนะครับก็เป็นการชูต้นแบบของคนพิการที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดในชีวิตแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังใจให้กับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
2: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุก

0: เดิมของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกา16นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับหลายคนกำลังขับรถอยู่ก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันสักนิดนึงด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่เลยมีข้อความส่งมาเต็มไปหมดเลยบอกรถติดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงบ้านแน่นอนแต่ว่าถ้าเราใจร้อนเนี่ยบางทีปัดซ้ายปัดขวาเดี๋ยวอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็ใจเย็นๆ นะครับแล้วก็ค่อยๆขับไปเดินทางถึงที่หมายทุกเส้นทางด้วยความปลอดภัยวันนี้ครับมีหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อาจจะได้ดูการถ่ายทอดอยู่ตอนนี้ด้วยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันนี้มีการพิจารณาพรบงบประมาณปี2570นั่นเองนะครับหลายประเด็นครับเรื่องของการพิจารณาแล้วก็มีการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570วาระที่2วาระที่3มีการปรับลดงบประมาณลงกว่า 1.1 หมื่นล้านนะฮะหมื่นกว่าล้านด้วยในส่วนของการฝึกอบรมสัมมนาด้วยหลายเรื่องเลยตัดงบอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะวิเคราะห์กันว่าที่เราดูการถ่ายทอดอยู่วันนี้เป็นยังไงบ้างทิศทางของวันนี้วันนี้ได้รับเกียรติครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับจะมาพูดคุยนะฮะในประเด็นนี้ที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่ตลอดทั้งวันในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบอลครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมครับ
3: อาจารย์สบายดีนะครับ
4: สบายดีครับได้คำระลึกเห็นครับ
3: ครับอาจารย์ได้ติดตามนะฮะเรื่องสำคัญที่วันนี้ NBT ก็ถ่ายทอดตั้งแต่เช้านะครับเพื่อให้ผู้ชมทั่วประเทศได้ติดตามกันด้วยเรื่องราววันนี้ครับการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570วาระที่2แล้วก็วาระที่3ด้วยอาจารย์ไล่เรียงหน่อยว่าทำไมตอนนี้มาถึงวาระที่2วาระที่3ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรครับอาจารย์ได้ปูพื้นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังก่อนเลยเรื่องของการพิจารณาอภิปรายในวันนี้ครับอาจารย์ครับ
4: ครับผมครับสำหรับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับในสภาวันนี้แล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะตั้งแต่เช้ามาจนวันนี้นะครับเวลานี้เรานั่งคุยกันก็ยังถ่ายทอด
3: ก็ยังถ่ายทอดอยู่สนุกสนานเลยเข้มข้นมากครับ
4: ใช่ครับเป็นช่วงของวาระที่สองวาระที่สามมาจากที่ไปที่มาก็มาจากวาระแรกนะครับวาระแรกนั่นก็คือผ่านกันไปแล้วล่ะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการตั้งกรรมธิการมาพิจารณามาแปรยตินะครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่ามาดูว่าก็มาที่ตั้งเอาไว้เบื้องต้นเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยตัวเลขก็อยู่ 3.778 ล้านล้านบาทนะครับมีความสมเหตุสมผลมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดนะเขาก็จะมีการไปตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการแปรยติเนี่ยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นในที่สุดแล้วก็จะออกมาเป็นกรรมการที่เรียกว่ามีเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยนะครับก็เสียงข้างมากนี่ก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านฝ่ายรัฐบาลนะครับที่เป็นผู้เสนอร่างงบประมาณนะครับส่วนเสียงข้างน้อยนี่ก็จะเป็นทางด้านพรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ในการมาอภิปรายกันในวันนี้ถ้าคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ชมท่านฟังนั่งสังเกตให้ดีนี่ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาอภิปรายงบประมาณรายจ่ายในวาระ 2-3 เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจากกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับก็คือจากทางด้านพรรคฝ่ายค้านนี่เป็นด้านหลักนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการพิจารณาเป็นรายมาตรานะแล้วก็จะมีการโหวต
3: ครับ
4: ก็ตามธรรมเนียมของ บ้านเมืองที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับฝ่ายเสียงข้างมากก็มักจะชนะโหวตกันไปนะประกอบกับเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับก็ของฝ่ายรัฐบาลนี่ก็ชนะแล้วก็พิจารณาเรียงรายมาตรากันไปแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาเป็นมาตราใหม่นะครับวาระใหม่นี่ก็คนที่มีบทบาทนะในการเสนอเนี่ยท้วงติงส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็คือพรรคฝ่ายค้านการอภิปรายนี้ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายก็ความแตกต่างจากการอภิปรายประเภทอื่นอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่ชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของเรื่องงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของกรรมการฝ่ายเสียงข้างมากกับฝ่ายเสียงข้างน้อยครับผมคร
3: ับวันนี้ตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยภาพรวมและการอาจารย์วันนี้ภาพรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลด้วยนะภาพรวมของวันนี้จนมาถึงตอนนี้ใกล้ๆจะหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ฝ่ายค้านภาพรวมที่อาจารย์ติดตามรับชมมาเป็นยังไงบ้างครับตลอดทั้งวันวันนี้มา
4: ก็โดยรวมๆนี่ก็พูดกันในเรื่องของความคุ้มค่านะครับการใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของการจ่ายงบประมาณนะครับโดยภาพใหญ่นี่ก็พูดกันเรื่องว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของเราเนี่ยเป็นการจัดทำกันแบบที่เรียกว่าขาดดุลงบประมาณเนี่ย
3: ครับ
4: มาต่อเนื่องยาวนานนี่ก็สองทศวรรษ20ปีมาแล้วนะที่ว่าขาดดุลงบงานนี่อธิบายภาษาชาวบ้านง่ายๆ
3: ยังไงครับอาจารย
4: ์ก็คืออย่างนี้ว่าเรามีการจัดทำงบประมาณเป็นรายจ่ายอยู่เนี่ยปีนึงเกือบ4ล้านล้านบาทนะพูดง่ายๆตัวเลขกลมๆนะแต่เราจัดเก็บนะฮะรายได้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยมันได้อยู่สัก3ล้านล้านบาทแสดงว่ามันขาดอยู่เกือบ1ล้านล้านบาท
3: ขาดอยู่ล้านล้าน
4: ขาดอยู่เกือบ1ล้านล้านบาท
3: ครับอาจารย์
4: ขาดอยู่ทำไงล่ะก็กู้ครับผมครับ
3: ก็เห็น
4: นะก็คือกู้มาโปะตรงเนี้ยก็เลยเรียกว่าขาดดุลก็ประมาณครับก็เลยมีการโคตรกันเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากว่าถ้าย้อนกลับไปในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรามีการเพิ่มในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเฉลี่ยปีนึงเกือบแสนล้านบาทนะต่อปีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วปี2559
3: เนี่ย
4: 559ประมาณนั้น
3: อ่
4: ะก็คืองบประมาณรายจ่ายจะอยู่แถวประมาณ3ล้านล้านบาทต่อปีมาตอนนี้มันปาเข้าไปเกือบ4ล้านล้านบาทต่อปีก็แสดงว่ามันเพิ่มเฉลี่ยนี่ปีละแสนล้านแสนล้านขึ้นมาเนี่ย
3: เยอะมาก
4: ฮะแล้วก็แล้วคือถ้าปล่อยเป็นตัวเลขลักษณะอย่างเงี้ยต่อเรื่องต่อไปเอาว่าอีก10ปีข้างหน้าเมื่อมารายจ่ายประเทศเรามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5ล้านล้านใช่ไหมคุณวอนเพราะตอนนี้มัน4ล้านล้านแล้วแต่เรื่องของเรื่องคือเรารัฐบาลเราเนี่ยสามารถจัดเก็บรายได้เอามาใช้จ่ายตรงนี้ได้อยู่3ล้านล้านไม่ขยับตอนนี้ที่ว่าเราต้องกู้ปีละ1ล้านล้านโดยประมาณเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเราต้องกู้เพิ่มเป็น2ล้านล้านนะนะครับซึ่งก็จะไปกระทบในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าวินัยการเงินการคลังนะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าพอเราไปกู้เงินเอามาโปะตรงเนี้ยมันก็ทำให้เข้าไปในใกล้เพดานเงินกู้เพดานเงินกู้ของประเทศเราตอนนี้มันอยู่ 70% ของ GDP นะ
3: ครับ
4: ยกเว้นว่าต้องขยับหนีเพดานเงินขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันค่อนข้างที่จะมากนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่อภิปรายกันอยู่ค่อนที่จะมากนี่ก็คือว่าในงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดประมาณเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยประมาณ 73% เนี่ย
3: ครับ
4: แต่ความจริงบวกโน่นบวกนี่กันเข้าไปมันประมาณ 76% เนี่ยเขาเรียกว่าเอาไปใช้เป็นงบประมาณประจำนะฮะแล้วมันเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนอยู่สักประมาณ 20% น่ะ
3: ครับ
4: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะเลยก็คือว่าใน4ล้านล้านบาทเนี่ยเอามาเป็นงบประจำคืออะไรค่าใช้จ่ายค่าจ้างเงินเดือนประจำเรื่องค่า maintenance นะให้กระทรวงหน่วยงานทบวงกลมอะไรต่างๆรวมไปถึงค่าสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลในส่วนของหน่วยงานรัฐนะซึ่งมีข้าราชการประจำอยู่ประมาณสัก3ล้านคนทั่วประเทศเนี่ย
3: ครับ
4: ประมาณ3ล้านแต่3ล้านล้านไม่ใช่3ล้านแล้วมันเหลืออีกไม่ถึง1ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นงบประมาณเพื่อการลงทุนก็คือเอาไปก่อสร้างพวกถนนหนทางพวกโครงสร้างอินฟรา
3: โครงสร้างพื้นฐาน
4: โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันจริงไม่เหลือถึง1ล้านล้านหรอกเพราะว่ามันต้องเกียรติส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้หนี้เงินกู
3: ้
4: นะครับแล้วก็เอาไปเป็นเกี่ยวข้องกับทางการคลังนะครับเรื่องที่สองที่พูดกันมากนี่ก็เป็นเรื่องนี้ที่กรรมการเสียงข้างน้อยก็ตามพูดนี่นะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็อยากจะให้มีการปรับปรุงมีการแก้ไขกันหนึ่งนะครับก่อนที่ว่าถ้าปล่อยไปนี่ก็จะเป็นปัญหาละเป็นปัญหาเลยเรียกว่าต้องไปมีภาระกู้อะไรกันเข้ามาเพิ่มกู้มันกู้นี่ปรากฏว่าแทนที่ว่าจะกู้เอามาลงทุนเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานมาพัฒนาเนี่ยเอามาเป็นค่าใช้จ่ายประจำอ่ะที่มันพอกันกันเรื่อยๆนะฮะประเด็น
3: ที่พูดกันในวันนี้
4: จับความได้นะที่คุยกันตั้งแต่เช้ามาจนถึง
3: ร
4: ายละเอีย
3: ด
4: นี้จะอยู่สองเรื่องนี้นอกนั้นก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยเป็นรายกระทรวงรายหน่วยงานแล้วล่ะนะครับผมครับ
3: อาจารย์ครับอีกประเด็นหนึ่งครับงบปี70เนี่ยเห็นบอกว่าทางคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยพิจารณาร่างงบประมาณได้มีการพิจารณาโดยมีการปรับลดงบประมาณลงนะกว่า 1.1 หมื่นล้านด้วยในส่วนที่เป็นการตัดงบตรงนี้ลงมาเนี่ยเป็นงบที่ไม่จำเป็นเช่นเรื่องของการฝึกอบรมสัมมนาอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์มองตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับ
4: คือเท่าที่มีการอภิปรายวันนี้แล้วที่ผมฟังอยู่เนี่ยนะครับก็ในบางหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ว่าโดนตัดออกไปก็เป็นในส่วนที่ว่าการอบรมการสัมมนาการทำงานที่อาจจะไม่จำเป็นอ่ะ
3: ครับ
4: ประเภทที่ว่ามีการจัดสัมมนานะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปจำนวนว่าเอามีคนเข้าร่วมกี่คนนะครับถ้ามาไม่ครบก็ไปเกณฑ์เด็กลงตามโรงเรียนต่างๆมาเนี่ยมาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เบิดงบอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนเกินคือมันไม่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาประเทศกันสักเท่าไหร่ก็คืองบเหลือพูดง่ายๆคุณบอลเนี่ยงบเหลือก็เลยเอาไปดูงานนะเป็นสัมมนาอะไรลักษณะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็ไม่อยากจะให้มองกันในเรื่องว่าการเรื่องของอบรมสัมมนาดูงานอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยความไม่จำเป็นนะ
3: ครับ
4: ถ้าหากว่ามันมีส่วนที่ว่าบางอันมันก็จำเป็นถ้าเป็นแต่ว่าการฝึกให้ทางฝ่ายประจำฝั่งหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลประชาชนเนี่ยประมาณ3ล้านคนเนี่ยไม่ว่าจากการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆการอบรมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนี่ยเรื่อง AI นี่ใช่ไหม
3: เทคโนโลยีดิจิตอล
4: เทคโนโลยีใหม่ๆพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพนะครับ
3: นน
4: ลดข
3: ั
4: ้นตอนความซับซ้อนต่างๆมารับใช้มาบริการประชาชนอันนี้จำเป็นนะ
3: นี่จำเป็น
4: อันนี้ก็มันก็ต้องพิจารณากันลักษณะอย่างนี้ด้วยว่าว่ามีความจำเป็นนะครับผมครับแต่ว่าเอาละก็มีการตัดส่วนนี้ไปทั้งหมดประมาณ 11,162 ล้านบาทนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.29% นะของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนะก็ไม่ใช่ว่าสัดส่วนที่เยอะอะไรมากประมาณ 0.29% เท่านั้นครับ
3: ครับอันนี้ส่วนประเด็นนี้นะครับภาพรวมอาจารย์มองว่าโครงสร้างงบประมาณปี70เนี่ยโดยมุมมองของอาจารย์นะครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมองว่าเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็มันก็เป็นการตอบโจทย์เนี่ยมันยังอยู่ในเรื่องว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำนะซะเยอะ 73% แต่จริงๆ73% นี่เป็นอะไรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำอ่ะดูแลในเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการ
3: ที่ต้องจ่ายประจำอ่ะเนาะทุกเดือน
4: ที่ต้องจ่ายประจำนี่ไม่รวมว่าเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโน่นนี่นี่อีกนะมันจะเป็นประมาณสัก 76% ของงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายการลงทุนนะฮะที่ว่าไปทำพวกโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสนับสนุนหนทางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเป็นในเรื่องการพัฒนามันเหลืออยู่แค่ 20% นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการชำระ คืนเงินต้นเนี่ยประมาณสัก

0: 150,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ชดใช้เงินกองกลางอยู่ประมาณ70,000 กว่าล้านบาทนะฮะมันภาพรวมมันยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ก็คือว่างบในแต่ละปีเนี่ยแทนที่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการพัฒนาใช่ไหม
1: ครับ
0: การพัฒนาหรือว่าการลงทุนที่ว่าจะทำให้มันงอกมันเงยแต่ในส่วนของงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยหนักๆอยู่ประมาณใน 75% ที่ว่าเนี่ยมันเป็นงบประจำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามกันนะครับว่าอันนี้มันทำให้เกิดประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะฮะคำถามมีอยู่ง่ายๆเนี่ยว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยตอนก็มารายจ่ายอยู่ประมาณ3 ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: ผ่านมาถึงปีนี้4 ล้านล้านบาทเนี่ยเรามองย้อนกลับไป10 ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคำตอบออกมาว่าก็พัฒนามากถนนหนทางอินฟราสตรัคเจอร์ความเจริญความทันสมัยมีมากก็แสดงว่าบ้านเราเมืองเรามีประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารรายจ่ายนะครับงบประมาณนะครับแต่ถ้าคำตอบออกมาว่าในระยะ10 ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิมมาเลยลักษณะอย่างเงี้ยในขณะที่ก็มันก็เป็นคำตอบอีกแบบนึงว่าอ้าวตายแล้วที่เราทุ่มเทค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนมีนัยยะสำคัญในการพัฒนาประเทศในการทำให้เกิดความเจริญพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเท่าไหร่นะแต่ว่าเทไปในเรื่องของการงบประจำกันมากกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามที่มันจะดังขึ้นตลอดแล้วจะดังขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะต้องมีการพิจารณาทบทวนกันในเรื่องนี้ครับผม
1: ครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของกระทรวงไหนบ้างที่ได้เพิ่มมากที่สุดและกระทรวงไหนแน่นอนก็จะมีทุกสำนักนะครับที่เขาก็จะมีการขึ้นแบบกราฟิกว่ากระทรวงไหนได้เพิ่มกระทรวงไหนโดนตัดบ้างภาพรวมอาจารย์เป็นยังไงครับเรื่องนี
0: ้ต่อเท่าที่ดูแล้วหน่วยงานที่ได้เพิ่มเยอะที่สุดนี่เป็นทางด้านกระทรวงการคลังนะนะฮะได้รับงบประมาณนี่ก็ประมาณ440,000 ล้านบาทเศษเพิ่มจากปีก่อนนี่ก็41,000 ล้านบาท 10%นะฮะที่ว่าได้เพิ่มแต่ว่าที่ได้เพิ่มก็ไม่ใช่ว่าเอาไปทำอะไรนะหลักๆคือเอาไปชำระหนี้ของรัฐบาลเนี่ยไปคืนหุ้นกู้ไปคืนเงินกู้นะฮะที่ว่าขยับขึ้นมา41,000 ล้านบาทเนี่ยนอกจากนั้นก็เป็นในส่วนของงบกลางนะฮะงบกลางที่ว่าเพิ่มขึ้นมาแต่ว่างบกลางนี่ก็คือจะไปจากประมาณ600,000 ล้านบาทที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของเบี้ยบัตรบำนาญของทางฝ่ายประจำเนี่ยมากกว่าประมาณสัก400,000 ล้านบาทส่วนรายที่ว่าโดนตัดลงมาเนี่ยนะครับก็มีบ้างหรือบางหน่วยงานแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยอย่างของงบกระทรวงกลาโหมอะไรต่างเนี่ยที่เหมือนว่าโดนตัดก็ลงมาประมาณสัก 0.2% ประมาณนี้นะแล้วก็ประมาณว่า 0.4% ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับผม
1: ครับงั้นอาจารย์พูดถึงกระทรวงกลาโหมแล้วต้องเน้นนิ่งว่าภาพรวมเป็นยังไงครับในการพิจารณาครั้งนี้ครับ
0: กระทรวงกลาโหมในการพิจารณาครั้งนี้ก็ได้รับงบอยู่200,000 ล้านบาทเศษนะฮะแล้วก็ลดลงจากปีก่อนเนี่ยนิดนึงอ่ะ0.47% เอาว่าแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเนาะในแต่ไม่ได้เพิ่ม
1: ไม่ได้เพิ่มกลาโหมไม่ได้เพิ่ม
0: ไม่ได้เพิ่มก็โดนลดนิดหน่อยนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็ไม่ได้อยู่ที่ว่างบกระทรวงกลาโหมโดนตัดโดนไม่ตัดนะฮะหรือว่าทำไมไม่ได้เพิ่มนะมันคง อยู่ในเรื่องของที่จะต้องพิจารณากันในเรื่องของภัยคุกคามนะในยุคใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ภัยคุกคามตอนนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องความไม่มั่นคงในระหว่างประเทศอะไรกันแค่นี้นะ
1: ครับ
0: แต่มันรวมไปถึงความมั่นคงในเรื่องของ

0: ของยุคสมัยใหม่อ่ะอย่างพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้อย่างงี้ใช่ไหมพวกAI นะภัยพิบัตินะความมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยคือเวลาพูดเรื่องของงบกลาโหมงบความมั่นคงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ไปมองในเรื่องของว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเป็นยังไงต้องจำกัดไหมอะไรต่างๆถ้าพูดเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เองก็คงจะต้องพูดเรื่องว่าในการศึกการสงครามสมัยใหม่อย่างคุณบอลท่านผู้ชมได้ฟังดูที่เขารบกันอยู่ในตะวันออกกลางอเมริกาอิสราเอลกับทางอิหร่านนี่ก็จะเห็นได้ว่าคนละเรื่องกับที่เรารับรู้กันมาแต่ก่อนนะแต่ก่อนในการรบทัพจับศึกก็ยกคนยกกำลังกันแต่ละฝั่งนะครับนะฮะมีปืนผาหน้าไม้มีรถถงรถถังแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของขีปนาวุธระยะกลางระยะไกลใช้เทคโนโลยีล็อกเป้าถล่มกันเลยว่าเนี่ยจะไปลงจุดไหนยังไง
1: ล็อกเป้ามากด้วยนะแม่น
0: แม่นแล้วก็เนี่ยล็อกเป้าคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปลักษณะอย่างนั้นแล้วนะครับของเราเองก็คงจะต้องมีการพิจารณาในข้อที่ว่าเป็นการยุทธการศึกสมัยใหม่เช่นเดียวกันครับ
1: งบประมาณครั้งนี้ครับแน่นอนว่าทั้งในประเทศเองเรื่องของเศรษฐกิจนอกประเทศเองด้วยนะครับระบบต่างๆทั่วโลกก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันทั่วโลกเลยทั้งกำแพงภาษีเรื่องของราคาพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางที่เราก็ติดตามข่าวกันอยู่อ่าวเปอร์เซียด้วยสหรัฐกับอิหร่านด้วยอาจารย์มองว่างบประมาณปี70นี่ตอบโจทย์ไหมในมุมมองเรื่องของสถานการณ์ทั้งภายในแล้วก็สถานการณ์ของบริบทโลกครับอาจารย
0: ์มันก็ตอบโจทย์กันได้อยู่ในระดับหนึ่งเหรอนะครับนะฮะก็คือคำตอบโจทย์แรกหนึ่งก็คือว่าโอเคเรามีเงินไปใช้ไปจ่ายหมุนเวียนในเรื่องของเงินเดือนในอะไรต่างเนี่ยเพราะมักจะมีข่าวลือกันมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคุณบอล
1: ได้ยินอยู
0: ่ในส่วนของราชการนะเดี๋ยวก็มีข่าวลือว่าเออเนี่ยรัฐบาลจะถังแตกงั้นไม่มีเงิน
1: จ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: อะไรลักษณะเนี้ยไอ้นี่ผ่านมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามีเงินเดือนจ่าย
1: มี
0: เรื่อง maintenance หน่วยงานต่างๆที่จะมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือเอาไปใช้ไปบริการประชาชนเนี่ยก็ตอบโจทย์แหละนะฮะแต่ว่าในส่วนที่คำถามสมัยใหม
1: ่
0: ในโลกสมัยใหม่แบบที่คุณบอลว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามกำแพงภาษีนะครับสงครามแบบที่แบบร้อนๆอยู่ในตะวันออกกลางนะฮะส่งผลให้ราคาพลังงานมันพุ่ง
1: สูงปี๊ดเลย
0: แล้วมันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับพอไม่พอถ้าไม่พอโดนเหมือนปีที่แล้วนะจำได้ไห
1: ม
0: ปีแล้วนี่ต้องมีการออกพรก.กู้เงินเพิ่มไป 400,000 ล้านบาทนะครับเอามาเยียวยาใช่ไหมมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจากเรื่องของราคาพลังงานที่มันทะยานสูงขึ้นนะครับแล้วก็กระทบกับเรื่องรายรับอะไรต่างเนี่ยรัฐบาลต้องกู้มา 400,000 ล้านบาทเอามาโปะในส่วนที่ว่าเอามาแจกจ่ายดูแลกลุ่มเปราะบาง13ล้านสิทธิ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัส64สิทธิ์นะครับประมาณ20ล้านสิทธิ์นอกนั้นก็ไปเกลี่ยดูแลในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะก็ผมคิดว่าในปีนี้ก็น่าจะพอเพียงไม่นำไปสู่เรื่องที่ว่าเราจะเป็นที่ว่าจะต้องมีการกู้เพิ่มอะนะนอกงบประมาณลักษณะอย่างที่เกิดปีที่แล้วเพราะว่าเราก็เจอหรือว่าอยู่ในสงครามนี้อยู่ในที่ได้รับ impact รับผลกระทบกันในลักษณะนี
1: ้
0: แล้วก็นอกจากนั้นจุดที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลก็มีการตั้งงบประมาณกลางใหม่นี่ 12,000 ล้านบาทนะเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สังคมรองรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานอันเนื่องมาจากเนี่ยจากเรื่องของสงครามที่เล่าให้ฟังไปนี่นะครับ
1: ครับอีกเรื่องนึง
0: แต่ว่าส่วนสำคัญก็คือว่าครับคิดว่าได้มา 12,000 ล้านบาทเพียงพอกับการเยียวยาผลกระทบนะหรือนำไปสร้างความสามารถในการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปหรือเปล่านะครับ เชิญครับคุณบอลครับ
1: ครับงบกลางบ้างอาจารย์ครับงบกลางปีนี้เป็นที่หลายคนพูดถึงอยู่เหมือนกันก็เพราะว่างบกลางปี2570ที่มีการอภิปรายกันอยู่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยเกือบ 60,000 ล้านวัตถุประสงค์หลักๆอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับงบกลางนี่ก็เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนที่ 59,000 ล้านบาทเศษนะคิดเป็นเท่าไหร่ครับ 9.5% เกือบ 10% นะปีที่แล้วนะรายการใหญ่ที่สุดเนี่ยเพื่ออะไรก็คือเป็นเรื่องของเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญให้กับทางส่วนราชการแล้วก็พนักงานของรัฐนะครับตรงส่วนนี้ก็ 389,000 ล้านเกือบ 400,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็มีเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอีกประมาณสักแสนล้านนะรวมถึงรายการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รองรับความผันผวนของพลังงานในส่วนที่ผมเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้12,000 ล้านนะฮะดังนั้นก็ต้องเข้าใจว่างบกลางที่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินที่รัฐบาลนำไปใช้จ่ายได้อย่างอิสระหมดนะที่มีการพูดจากันบ้างว่าเหมือนตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลจะไปทำโน่นทำนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวที่ไปที่มาเป็นอย่างนี้ในประมาณ690,000 ล้านบาทเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยก็เป็นเบี้ยบัตรบำนาญอะไรของในส่วนของข้าราชการเนี่ยมัน400,000 ล้านเข้าไปแล้วแล้วก็สำรองฉุกเฉินเลยเนี่ยประมาณ100,000 ล้านสองส่วนนี้มัน500,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับครับผม
1: ครับเอาละครับช่วงท้ายคำถามท้ายเลยเอาหลังจากที่ลงมติเรียบร้อยงบประมาณปีนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในโครงการต่างๆตามแผนโดยภาพรวมครับความครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญอยากจะมีข้อเสนอแนะอะไรฝากทิ้งท้ายในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้บ้างครับ
0: ครับในการประชุมครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่ดีนะเนาะในส่วนของทั้งฝ่ายกรรมการเสียงข้างมากนะฮะนำก็คือผู้แทนก็คือฝั่งรัฐบาลนะเพื่อนเองแล้วก็กรรมการเสียงข้างน้อยของทางด้านพรรคฝ่ายค้านที่เห็นก็คือว่าไม่มีบรรยากาศที่อะไรละดูระยุกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับประท้วงกันไปประท้วงกันมาอะไรแล้วแต่เงี้ยดูตั้งแต่เช้ามาจนค่ำนี้ปรากฏว่าไม่มีนะคุณบอลนะจนเรียบร้อยดีได้เนื้อได้น้ำได้เนื้อหาดีนะครับนี่ก็ขอชื่นชมทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายการแทนกรรมการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะในระยะต่อไปก็คือว่างบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าปีนี้ก็ตามปีหน้าปีที่กำลังจะตามมาก็ตามนี่ทำไงที่จะให้เกิด 2-3 เรื่องนี้นะครับเรื่องแรกก็คือความสามารถในการแข่งขันนะ
1: ครับ
0: เราต้องพยายามกันที่จะให้มีงบการลงทุนให้มันมากกว่านี้หน่อย
1: ครับ
0: 20%ใน 100% เนี่ยให้ไปหน่อยนะฮะแล้วก็เราต้องมีการลงทุนกับพวกเทคโนโลยีนะฮะพวก AI พวกดิจิทัลนวัตกรรมทักษะแรงงานนะที่เราจะไปแข่งขันกับโลกให้มากขึ้นนะฮะนี่เรื่องแรกเรื่อง2ก็คือต้องปรับตัวกับภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับในยุคที่ว่าท้าทายมีปัจจัยข้างนอก external factor ได้เข้ามาเยอะแยะนะครับไม่ว่าสงครามเรื่องสงครามเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือว่าในเรื่องพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแก้ไขปัญหาพลังงานเฉพาะหน้านะแต่ว่าจะมีการลดต้นทุนพลังงานมีการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานนี่กันอย่างไรแม้กระทั่งเรื่องโอ้โหที่ผ่านมาเรานำเข้าตะวันออกกลางเยอะเลยนะประมาณ70-80% เนี่ยให้เผื่อแผ่ไปทางอื่นหน่อยได้ไหมนะฮะที่จะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะที่ผมเล่ามาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็หลายท่านก็อภิปรายกันในวันนี้ก็คือทำไงจะปฏิรูประบบราชการหรือว่าในหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการโดยการนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้งานกันให้มากขึ้นตัวระบบราชการทุกวันนี้เนี่ยประมาณ3ล้านคนเนี่ยน่าจะพอกันแล้วมั้งนะครับไม่น่าจะมีการเพิ่มไม่น่าจะมีการขยายไม่น่าจะมีการเติมคนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาระเข้ามาในระยะต่อไปนะแล้วก็ไปกระทบในเรื่องว่าในเรื่องของ วินัยการเงินการคลังเราต้องมีการไปกู้ไปยืมอะไรต่างๆในภาวะที่ว่าประเทศเราได้จัดเก็บภาษีอย่างที่ว่าเนี่ยได้ไม่เกิน3ล้านล้านบาทนะครับก็คงทำไงที่จะรวบรวมราชการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพราชการเนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับในโลกสมัยใหม่เนี่ยใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI ก็มาให้มากขึ้นแล้วก็บูรณาการกันให้มากขึ้นตอบโจทย์ประชาชนนะครับผู้รับบริการเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับคุณบอลครับท่านผู้ชมครับ
1: โอ้วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงดูการถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้คู่ขนานกันไปด้วยนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนเลยก็ติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับซึ่งท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับที่วันนี้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญเรื่องของการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่2แล้วก็วาระที่3ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่ทาง NBT ก็ถ่ายทอดอยู่เลยนะครับทั้งวันเลยวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ดูไปด้วยฟังรายการไปด้วยการวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่บอกกันก็เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆที่ได้มีการติดตามแต่ละกระทรวงนะครับมีเรื่องราวต่างๆทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศปากท้องชีวิตความเป็นอยู่นะครับรวมถึงภายนอกประเทศด้วยเรื่องกำแพงภาษีอย่างที่บอกเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยติดตามกันไปต่อเนื่องครับเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดจับประเด็นเป็นข่าวครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ครับก็จะมีการเชื้อเชิญนักวิชาการนะฮะที่จะมาวิเคราะห์แบบที่คุณผู้ฟังก็ได้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาคุยข่าวกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับตอนนี้ก็มีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายนะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็02-276-9717แล้วก็02-276-9721ข้อความนะครับวันนี้มีจากคุณดาวใจด้วยนะครับแล้วก็คุณวันเพ็ญที่ติดตามอยู่ที่ขอนแก่นนะครับบอกฟังทุกๆวันรวมถึงผู้เตยวิเชียรบุรีครับคุณทองพูนวันนี้ฟังชัดเจนนะครับเข้าถึงง่ายแล้วก็เรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันเปิดวิทยุไปด้วยนะครับบางคนก็ทำธุระส่วนตัวไปด้วยหรือว่าจะมีบรรยากาศของการติดตามข่าวเรียกว่าทำอะไรต่างๆไปด้วยก็จะมีสวทของเรานี่แหละอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเหตุการณ์แล้วก็ทุกๆสถานการณ์มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนึงล่าสุดครับกระทรวงศึกษาธิการนะฮะจับมือกับกระทรวงมหาดไทยนักถกกันครั้งแรกเลยจะผนึกกำลังนะครับเรื่องของดูแลพี่น้องประชาชนนักเรียนนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการผลักดันทั้งครัวกลางรถรับส่งนักเรียนการดูแลเด็กนะครับในค่ายผู้ลี้ภัยเป็นการสร้างโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันครับโดยล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับภายหลังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับมีประเด็นหารือสำคัญในหลายเรื่องเลยสรุปให้ฟังแบบนี้ครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ครัวกลางCloud Kitchen นะครับต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ครับให้เข้ามามีส่วนร่วมคุณผู้ฟังในเรื่องของการบริหารจัดการครัวกลางแล้วก็โครงการอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กๆนักเรียนนี่แหละนะครับได้รับอาหารที่มีคุณภาพอาหารที่สะอาดแล้วก็อาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนขณะเดียวกันครับก็เป็นการลดภาระงานของคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับงานจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมฮะแล้วก็งานธุรการที่อยู่นอกเหนือภารกิจเรื่องการสอนอาจจะทำให้คุณครูเนี่ยเสี่ยงต่อการผิดพลาดเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบได้ด้วยนะครับเบื้องต้นครับก็เตรียมนำร่องพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ทั้งจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีร่วมกันครับพิจารณาปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายเรื่องระเบียบแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดรูปแบบที่สามารถดำเนินงานได้จริงนะฮะแล้วก็ขยายผลไปยังพื้นที่ต่อไปอีกหนึ่งเรื่องเราจะเห็นเรื่องของรถรับส่งนักเรียนสคูลบัสใช่ไหมฮะเรื่องนี้น่าสนใจทั้งสองกระทรวง มหาดไทยกับศึกษาธิการนะครับหารือกันคุณผู้ฟังแล้วก็มีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.สนับสนุนครับแล้วก็มีการจัดสรรรถรับส่งนักเรียนในระดับอำเภอและก็ระดับตำบลโดยจะให้ความสำคัญกับเด็กในพื้นที่ห่างไกลนะครับพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางเพื่อให้น้องๆนักเรียนนี่แหละสามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้อย่างมีคุณภาพนะครับได้อย่างปลอดภัยสะดวกแล้วก็เท่าเทียมลดปัญหาเด็กนักเรียนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาเพราะข้อจำกัดเรื่องระยะทางหรือว่าเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพราะอย่าลืมคุณผู้ฟังค่ารถเป็นปัจจัยหลักเลยนะถ้าเราไม่มีบางทีแล้วเนี่ยก็ไปเรียนไม่ได้บางทีไปไกลๆเนี่ยต้องมี1ละค่ารถในการเดินทางไปเรียนหนังสือดังนั้นครับทั้ง2กระทรวงก็มีการหารือกันศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยโดยแนวทางหารือนี่ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.เนี่ยมาสนับสนุนแล้วก็มีการจัดสรรรถรับส่งนักเรียนในอำเภอในตำบลในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลนะครับเพื่อป้องกันนะฮะแล้วก็ดูแลนักเรียนบางทีแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาได้จากเรื่องของข้อจำกัดเรื่องระยะทางในการไปโรงเรียนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการหารือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันเรื่องการจัดการศึกษาครับให้แก่เยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัยกระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหาแนวทางดูแลเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือว่ายังไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยให้สามารถนะฮะที่จะเรียนรู้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับเพื่อที่จะรับรองเรื่องของสิทธิ์ทางการศึกษาการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ติดตามดูแลอย่างทั่วถึงและก็ต่อเนื่องเป้าหมายครับเป้าหมายสำคัญเลยคือเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับพร้อมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยความร่วมมือครั้งนี้ครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองและกระทรวงมหาดไทยก็จะช่วยกันเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งอาหารกลางวันที่มีคุณภาพการเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยนะครับตลอดจนการรับรองโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กที่มีข้อจำกัดทางด้านสถานะบุคคลนะครับเพราะเด็กทุกคนก็ควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงมาติดตามกันเรื่องของสินค้าเกษตรกันสักนิดหนึ่งนะฮะล่าสุดนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นประธานครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่3/2569โดยหลักใหญ่ใจความครับเป็นการขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งที่จะตอบโจทย์เทรนด์การค้าโลกยุคใหม่เรื่องของการแข่งขันที่ยั่งยืนก็เตรียมครับจะทำมาตรฐานสินค้าเกษตรสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำเสาวรสนะฮะรวมถึงอีกมีทั้งไม้ล้อมกลุ่มปาล์มนะฮะแล้วก็การปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบรับรองมาตรฐานบังคับที่มีความชัดเจนที่มีความโปร่งใสแล้วก็ออกใบรับรองให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเวลา15วันในขณะเดียวกันครับก็มีการผนึกกำลังกับระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารนะครับโฉมใหม่ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำครับว่าการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะฮะไม่สร้างภาระต้นทุนส่วนเกินให้กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้สามารถนะฮะที่จะรักษามาตรฐานเหล่านี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับคู่มือนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรยุคใหม่สมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็มอบหมายให้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติพัฒนาตราสัญลักษณ์มาตรฐานคิวนะครับให้มีอัตลักษณ์ ในระดับสากลที่จดจำง่ายตลอดจนสร้างการรับรู้ครับให้กับผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางด้วยนะครับเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตนำไปสู่ความยั่งยืนของเกษตรกรไทยนะครับและนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าววันนี้นะครับที่ผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่คุยกันง่ายๆพูดถึงกันทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกเรื่องราวอย่างที่บอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนประเด็นสำคัญในรอบวันที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าผู้ฟังก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับ 17:00 น.ถึง 19:00 น.ครับทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง AM 819 kHz AM 891 kHz และ 1467 kHz ขอบคุณทาง TikTok ด้วยนะครับของขวัญที่ทยอยส่งมาใจส่งใจส้มนี่รับไว้ขอบพระคุณมากเลยแล้วก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งเพจ Facebook ด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังติดตามกันอยู่ชื่อมิ้นครับสวัสดีมานะฮะแล้วก็เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนทางสวท. FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ขอบคุณ
8: ขอโทษ
7: ขอบคุณ
8: ขอโทษ
7: ขอบคุณ
8: ขอโทษ
9: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
7: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได
3: ้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไปหนึ่งก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและสองคือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
2: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านในอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบ โดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการ

0: กับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
1: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01%ถึง49%นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
3: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ด้านค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
4: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องกับเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
3: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
5: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
6: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
5: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรี

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี
1: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
2: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานีย่าจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนม

0: กาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณถนนชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับกับแวดวงกีฬากับผลการแข่งวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผู้เล่นของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพินิจดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไป ตบ ให้ไทยชนะกาตาร์ไป14คะแนนนะทางด้านของนภาเดชแล้วก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบของเราอีกคนหนึ่งนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างด้านของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจอนนะครับก็สู้กันสูสีเนี่ยอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52เรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่อดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะแล้วก็รองแชมป์ AVT นะในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0นะต้องการแค่เซตเดียวเราจะชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะแต้มเราเริ่มทาง2แต้มแล้วแต้มแบบจบ15นี่มีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14-11เข้าทางไทยแล้ว14-12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวเสีย25คะแนนนะจากตบ23แล้วก็มีเสิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์เนี่ยทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอกับไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 น.ส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะก็เกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอกับไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วเราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับบูบามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบต้องเอานะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะ
ตุรกีแพ้ไปก่อนใน2ในเซตแรกนะแล้วก็ตามหลัง1-2เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย15-10ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์ทนะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะนะก็ถือว่าการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนะครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็เหลืออเมริกาใต้อะหญิงนะก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละนะถ้าลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานัดสุดท้ายเข้ารอบไปแล้วนะเราแพ้อิรัก1-3นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปคิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นUAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะครับแต่ว่าจักรพันธ์ปันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักเนี่ยสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะฮะการขึ้นโมงการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะเล่นไปเนี่ยเราเจออิรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็3-0แล้วนะครับโนเอลมัสซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดเลบีนะครับยิงอีก1ประตูอิรักนำไทยอยู่3-0นะครึ่งหลังโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังเราไล่มา1ประตูจากฉันทวัฒน์กาทิปนะครับจบเกมเราแพ้1-3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3

นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงไม่มีเสกสรรราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จำเป็นต้องปล่อยก็ได้นะนะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนำวงอ่องตระกูลก็คิดเครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะคือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุดยู23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก่อนทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอคีกิสถานนัดแรกนะครับ20กันยายนเจอฮ่องกงนะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS Play ก็ถ่ายทอดสดนะครับในทุกช่องทางนะครับให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เก็บตัวนะเริ่มซ้อมวันแรกแล้วนะครับเดินทางไปวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางไปวันที่13กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันถึงวันที่12กันยายนนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะครับนี่คือชุดเอเชียนเกมของเรานะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่30ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซปต์The Arch of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างบริษัทครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NVT T Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcord HD 1 31ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดด้านลาลิก้าสเปนด้วยนะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนเป็นต้นไปนะครับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮลงไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคีกิสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนวิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ16นาฬิกาถึง18นาฬิการอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะพรเทพจินบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์นะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับนะตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์ภักดีเจรศักดิ์ฝากบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะตัวชงชงหวานหวานชงขมขมนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะมฤคินพันมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันท์คำสนอนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพลนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดีการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปรือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะครับรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีทางด้านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะ

ธนกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พฤกษามณีวงศ์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อาวากับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4เหรียญนะ4เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยมันก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมามอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอุทัยธานีนะออกสตาร์ทในไทยลีกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะฮะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเรราดาวซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเยโมบิชโชลี่นะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาเล่นในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะอีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1ประตูต่อ0มีดราม่าเรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับก็เป็นเชียงรายชนะชลบุรี1-0นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังตัดสินได้แต่ต่างนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3-1นะครับส่วนราศีสไลเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1-0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1-2นั่นนะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1-0นะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2-1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วก็ยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ1-1ก่อนที่เล่นจังหวะ1-2กับมาร์ตินโอเดการ์ดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2-1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะโคเวนทรี1-2นะครับจากการยิงของเคอร์ลิงอาลันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับชนะรวด3นัดนะครับอาลันก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว24ทีมนะในพรีเมียร์ลีกยกเว้นทีมซันเดอร์แลนด์น่ะที่ฮาแลนด์ยังไม่ยิงประตูนะตัดผมใหม่นี้นะทรงผมใหม่นะฮาแลนด์เนี่ยนะก็ยิงกระจายเลยช่วงนี้นะครับนัดต่อไปแมนซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบลีกเฟสเจอกับปอร์โตนะวันที่8กันยายนนะส่วนพรีเมียร์ลีกจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้บุกไปเยือนแมนยูวันที่13กันยายนนะครับนะนี่ของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูส่วนอาร์เซนอลนะนัดต่อไปนะหลังจากชนะเชลซีไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันที่9กันยายนส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับในคาราบาวคัพรอบ3นะครับมิเกลอาร์เตต้าก็บอกว่าแหมนะเสียไวแต่ดีใจที่ทีมกลับมาเร็วนะครับส่วนคู่ของแมนยูนะเจอทีเด็ดของเจ้าบ้านนาทีบาปนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่อืดนะ0-0ทำอะไรกันไม่ได้นะเล่นไป2นาทีในครึ่งหลังไบอันเอมโบโมนะยิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อน 1-0 นะครับท้ายเกมนะไทริกจอร์ดหลุดเข้ามาทางขวายิงเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมตีเสมอ 1-1 ครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของแมนยูมีเบนจามินเชสโก้ครับนาทีที่88ได้โมงเหน่งๆเลยให้ทีมนำ 2-1 ครับทดเวลาบาดเจ็บออกไปประมาณ7นาทีนะครับเอลินแม็กแลนไลส์ครับได้บอลในจังหวะที่คุกคลิกออกมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วยิงสวนเข้าไปครับตีเสมอกับ

แอฟเวอร์ตัน2ประตูต่อ2นะครับแมนยูก็ยังมีแค่3คะแนนนะครับส่วนแอฟเวอร์ตันมี4คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะมาร์กันคาริกบอกว่าแมนยูผิดพลาดเองรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะนะยอมรับว่าผิดหวังจะกลับไปปรับปรุงเกมรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทำให้เสียประตูน้อยลงนะครับคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ 2-2 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีดส์ 1-1 ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนตรี 1-0 นะครับรายงานไปแล้วแล้วก็นอตแทมฟอร์เรสเสมอสเปอร์ 0-0 นะครับฮาวซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า 0-0 นะครับแอสตันวิลล่าเล่นมา3นัดแล้วยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะอยู่ที่กองหน้าและแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหจะยิงประตูเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังหาชัยชนะยังไม่เจอเหมือนกันนะครับยิงประตูไม่ได้แล้วยังหาชัยชนะไม่เจอนะแอสตันวิลล่านัดต่อไปของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนคลับบุกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีมดังจากลีกของเบลเยียมนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปแล้วกลับมาพรีเมียร์ลีกเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟุตบอลบูเดสลีกาเยอรมันไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็เสมอชาลเก้ 0-0 นะครับนี่เป็นยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกของไบเยิร์นมิวนิกนะในรอบ59เกมหลังสุดนะเสมอกับทางด้านของชาลเก้ 0-0 นะครับโดยที่ชาลเก้มีผู้รักษาประตูอย่างลอริสคาริอุสนะครับได้วันแมนออฟเดอะแมตช์เลยเซฟไป 5-6 ครั้งอ่ะนะฮะเขาโดนหลอนจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเจอเรอัลมาดริดนั่นแหละครับนั่นเป็นฝันร้ายนะของลอริสคาริอุสนะครับอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับพอเป็นฝันร้ายปั๊บลิเวอร์พูลปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปนะเหตุการณ์ที่เขาทำประตูนะคว้างบอลโดนเบนเซม่ายิงมั่งทางด้านของกาเรตเบลฉกไปยิงกันประมาณนี้นะทำให้รับกระฉอกเข้าเนี่ยเป็นฝันร้ายนะที่เขาลบลืมรอยตรงนี้ไม่ได้นะก็ทำให้ฟอร์มเดิมเขาหายไปนะกว่าที่ชาลเก้04จะให้โอกาสเขานะนะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นคาริอุสคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากได้วันรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วยทางด้านของชาเก้04นะครับเสียประตูนะได้น้อยด้วยนะเสียประตูน้อยนะเป็นคลีนชีทที่หลายนัดเลยนะคาริอุสลาลิอุสนะครับคู่อื่นๆเนี่ยทางด้านของเอาแบกนะครับบุกไปชนะบอร์เซียเมนเชนกรัดบัตนะครับ4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่นิโคลัสเมคินสันนะครับลูกครึ่งของไทยได้ลงไปเล่นในบุนเดสลีก้านะลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นคนที่2นะต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหัวกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงในนาทีที่75ให้ทีมเอาแบกนะครับของนิโคลัสเมคินสันนะเอาชนะบอร์เซียเมนเชนกรัดบัต4ประตูต่อ3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอล11ครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลเวอร์แบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องของลูกโซ่นะครับนิโคลัสเมคเกนซันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนเชนการ์ดบัตแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซนชนะอูนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0นะครับเวเดอร์เบรเมนชนะอาร์เบอร์ไลซิก3ประตูต่อ1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลิโชซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอัตแลนต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลน่านะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดก็แพ้ไปนัดวันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูโลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาร์ติกบิบาวชนะอาร์ติโกมาดริดนะ3-0นะครับแล้วก็บีอาร์เรลแพ้ลาคอลุญญานะครับ2-3นะครับนะฮะก้องสมกิจจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมกิจจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลกาของดูคาตินะครับนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี 25-27 กันยายนนะครับมาคิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์จากดาวรุ่ง Honda Racing Thailand นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้กัน
ดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่

0: 5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรดที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกฤษศักดิ์นะครับอ๋อรายการต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อารากอนที่สเปน 25-21 กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์นะจบที่6เรสที่2นะครับ 600cc มิกธนัทลองปลิวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดนิเอลคาสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าทานันเรซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้แดเนียลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตามหลัง3คะแนนแล้วก็มิกธนัทลองปลิวอยู่ที่3นะครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กว่าแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับนะครับที่ห้องประชุมสวรรณวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณ

0: เป็นศาลหลักเมืองนราธิวาสศาลกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
2: นายอรรถพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
3: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัฟฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผลัดที่6 ซึ่งปฏิบัติ

0: ารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
2: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
4: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติคำประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่

0: ือกับกระทรวงการคลังต่อไป
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพาสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
0: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาภาครายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
3: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4: นายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิษาประทุมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภา

0: หนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 หลังจากฝูงสายซีพร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง MonoMax Sport การแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
4: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อม

0: พร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบูรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
1: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมีแผนของเงินว่าเราจะออกชนะยังไงนะครับเพราะว่าว่าของนักเตะที่เรามีอยู่แล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
0: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
2: นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
7: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
8: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้

0: ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรม

รรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะแล้ววรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกโนแรนหรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตหรือออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจน

ชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีและก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวลไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วเมื่อเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกและก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไปฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพ่อนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลให้การทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมานี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มรั้งลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆและก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่หนึ่งก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่ายสามมาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่สองงานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่สามไปเพื่อนคนที่สี่มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่ห้านั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่สองคิดไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่หนึ่งมาเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะ

สงครามในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจนึงฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมายทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่หรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่หรอครับพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระทืบเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

ดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรี่ยยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบบริกสองตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคุกเข่าลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักหนึ่งจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปใบเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรง

กันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วพ่อ

ท่ามกลางความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโหกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบางทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เล่ามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้เธอใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยแล้วก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดท่ามกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาแทนที่แล้วก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลงนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่เข้ากอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อให้ผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบประโลมความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แวะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตา

แล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนักจากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอเป็นนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ทำไมผมถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจผมยังคงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในความทรงจำไม่จบแต่เมื่อเธอยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมจึงได้แต่โบกมือให้เธอรอก่อนและจึงพูดกับกล้องวิดีโอต่อจากที่ค้างเอาไว้ผมเลือกไม่ได้ที่อาจจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้แบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลา

0: วรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 มาตรา 7 สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 มาตรา 7 สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,570 วาระที่ 2 รายมาตราได้พิจารณามาตรา 7 งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ

0: สมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบโดยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกแนะเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกากับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ83ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างนึงที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการ

วคิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งสอนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตหรือการพักผ่อนเนี่ยเราให้เวลากับสิ่งไหนมากเกินไปหรือกำลังละเลยสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนนะ24ชั่วโมงเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยอยู่กับงานเวลาว่างก็คือเวลานอนคือกินข้าวเนี่ยจริงบางทีคือทำงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรือแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วก็บางคนถ้าไม่มีเวลาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะอาจจะแบ่งเวลาให้งานมากเกินไปเวลาในการพักผ่อนออกไปออกกำลังกายบ้างใช้ชีวิตบ้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะในจุดนี้ฉะนั้นการมีหลัก888ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วหรือเปล่าแล้วการแบ่งเวลาที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดกำเนิดของแนวคิด888เนี่ยยังไงเป็นยังไงนะคะแล้ว8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่บอก3ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะคะตามแนวคิดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสาระสารพันค่ะ

0: ออแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
1: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: กลับมาอยู่กับช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888เนี่ยก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสำคัญกับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีคศ1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคย

ในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ยแพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งนึงเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ888เนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิตินึงนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะอย่าพยายามเพิ่มเวลาให้กับงานนะคะแต่จงเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่ใช้ทำงานนะคะถ้าเราทำงานอย่างมีเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญได้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยบริหารพลังงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะงานจะไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนี่คือ8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงแรกคือ8ชั่วโมงแห่งการทำงานทำงาน8ชั่วโมงนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะใช้กำลังความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความหมายนะการทำงานเนี่ยหมายถึงว่าใน8ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งกำลังความคิดกำลังความรู้กำลังความสามารถหรือพละกำลังนะคะในบางทีแต่เราควรจะใช้พลังงานในการทำงานในอย่างเต็มที่เลย8ชั่วโมงนี้นะคะอ้าวมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปันก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ยเราละเลยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจนบางทีทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราเสียกลายเป็นว่าเงินที่หามาเนี่ยเอาไปใช้รักษาตัวเองซะงั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตนะคะคือเขาบอกว่ามีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินเพื่อเยียวยาชีวิตที่สูญเสียไประหว่างหาเงินแต่ประโยคนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะ แต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของคนจำนวนมากในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วบางครั้งค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเราทำงานหนักมากพอหรือยังแต่คำถามที่สำคัญคือเรายังเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตมากพอหรือเปล่านะคะตรงนี้แหละที่พอปั่นได้อ่านบทความนี้นะปั่นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนะคะแต่เราสามารถอยู่กับหลายๆอย่างในชีวิตที่เราจะแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วน8ชั่วโมงสุดท้ายค่ะคือการนอนหลับคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอ้ช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำแล้วมันก็ดึกล่วงเลยเวลาไปกลายเป็นว่านอนดึกไปอีกนอนไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะยอมลดเวลานอนเลยบางคนหนักเข้าไปอีกแลกเวลานอนกับการทำงานเข้าไปอีกนะคะคือแม้แต่ความสำเร็จเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะมันกัดกร่อนคุณภาพชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ปั่นนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อยากทำนะคะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเวลาได้นะใครยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มจากกฎนี้ก่อน888นะคะ8แรกคือการทำงาน8ที่2เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารทิศไทยนะที่วันนี้ปานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ปั่นต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
5: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกลุ่มออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรั

0: มนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
2: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ2-20นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love Light in My Heart และเนื้อร้องภาษาไทยก็คือแก้วตาขวัญใจคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12คุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อเดือนเมษายน2496กับวงสุนทรภพนะคะเป็นแผ่นตราวิทยุอส.และเพลงผล

ท่านผู้ฟังคะครูสิริยงยุทธแต่เดิมนั้นรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482คุณวิราชโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้นได้ขอโอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรเพื่อจะมาจัดตั้งวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการครูสิริก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนั้นที่ได้โอนมาทำหน้าที่เป็นนักดนตรีโดยเป็นผู้เล่นเปียโนประจำวงค่ะนอกจากนั้นครูสิริก็ยังมีผลงานในการแต่งเพลงพอสมควรนะคะส่วนมากท่านก็จะแต่งทำนองอย่างเช่นที่เราฟังจบไปแล้วคือวิมาน

อันตรายครวญสวาทและหากภาพเธอมีวิญญาณฟังเพลงผลงานของครูสริอีก3เพลงคุณวินัยค่ะตกดึกนึกเศร้าชั่วคืนเดียวและเงาแห่งความหลังเพลงหลังนี้คุณวินัยขับร้องกับคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธและคำร้องโดยครูแก้วค่ะต่อได้เสียงของคุณสุปนีพุกสมบุญสามเพลงรักฉันตรงไหนสายตาสายใจและดื่มน้ำรัก

ครูสิริยงยุทธเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2517ค่ะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2548ฟังเพลงผลงานของครูสิริยงยุทธกับครูแก้วอีก4เพลงนะคะคืออุบลรัตน์กำสวนรัก2เพลงนั้นคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเพลงที่3ฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบยวาทและเพลงที่4ชาวอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ในระยะแรกของการก่อตั้งวงกลุ่มโฆษณาการก็จะมีครูล้วนควันธรรมเป็นนักร้องอยู่ด้วยค่ะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครูล้วนได้แต่งคำร้องเพลงชื่อฝ่ายสูงและครูสิริยงยุทธก็ใส่ทำนองให้ได้มีการนำเพลงฝ่ายสูงนี้ขับร้องออกอากาศ 2-3 ครั้งทั้งโดยครูล้วนเองและสุนทรภรณ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงฝ่ายสูงศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลจะเป็นผู้ขับร้องให้ท่านฟังค่ะโดยครูสิริยงยุทธดีดเปียโนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิ์ที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570 เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี
8: ้นายพรพรมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขชนชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

เพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงค้างแรมในป่าโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499โดยคุณภาหวังในธรรมเป็นผู้ขับร้องค่ะคุณภาหวังในธรรมเป็นศิลปินกรมศิลปากรนะคะคุณภานอกจากจะมีผลงานการขับร้องของกรมศิลปากรตามต้นสังกัดของคุณภาแล้วนะคะยังมีโอกาสขับร้องเพลงนอกกรมศิลปากรด้วยอย่างเช่นเพลงวันเพ็ญคุณภาขับร้องกับคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญปี2480คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์เพลงที่2เงาไม้จากภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งปี2483คำร้องโดยภริยาโกมารกุลมนตรีทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์และเพลงที่3ดัชนีฉายไลคุณภาขับร้องกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากละครเรื่องดัชนีนางค่ะคำร้องเป็นของอิงออนหรือศักเกษมหุตาคมทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติรวม3เพลงที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรม

นั่นคือเพลงที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะมีเพลงวันเพ็ญเงาไม้และดัชนีฉายไหลสำหรับการบรรเลงของวงกรมศิลปากรคุณนภาหวังในธรรมก็เป็นนักร้องเสียงโซเปรโนและคุณนภาก็ยังขับร้องเพลงไทยในท่วงทำนองของสากลได้อย่างดีทีเดียวบรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรจะเลือกมา2เพลงนะคะลาวเจริญศรีและลาวดวงเดือน

นอกจากเพลงต่างๆที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องแล้วก็ยังมีโอกาสไปขับร้องเพลงโฆษณาสินค้าด้วยเป็นการโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งสมัยนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมียาสีฟันยี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่านั่นก็คือการโฆษณายาสีฟันไอปานาคุณนภากับล้วนควันธรรมขับร้องด้วยกัน

วันนี้เราได้ฟังเพลงและลีลาในการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงลักษณะต่างๆแล้วนะคะก็จะขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราจะฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณวินัยเป็นศิษย์ของคุณพยงมุกดาตั้งแต่เล็กๆก็มีผลงานบันทึกแผ่นแล้วนะคะหลายเพลงทีเดียวคืนนี้ฟัง3เพลงจากเสียงของเด็กชายวินัยพันธุรักษ์เมื่อปี2507ขวัญใจนักเรียนเด็กขายเพลงและเด็กชายขายเบอร์ทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะ

หวานใจนักเรียนต้องเรียนรู้

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสมัยยังเป็นเด็กชายเมื่อปี2507นะคะโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงให้ขับร้องหลายเพลงคราวนี้มาฟังนักร้องเพลงโหซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นคือเพชรพนมรุ้งค่ะฟังเพลงเริงรถไฟต่อด้วยสังสรรค์หรรษาสองเพลงนี้ผลงานของครูวิมลจงวิไลนะคะและสื่อสารมวลชนเพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังการขับร้องเพลงโหของคุณเพชรพนมรุ้งได้เลยค่ะเริ่มด้วยเริงรถไฟ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงที่คุณเพชรพนมรุ้งขับร้องอีกเพลงหนึ่งคือเพลงทะเลสะอื้นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ